0: คัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
0: ด้านนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
3: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
4: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบล และความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
2: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจิ นาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA จึงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเชียรรัศกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลเชียรรัศกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวลีนักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีนักกำมะระดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเล อันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18.55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10.17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.22 นาที22นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.13 นาที13นาที
10: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวกนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สริดเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
18: ทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
19: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
18: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
19: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไปโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
18: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
19: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
18: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
19: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่สามคือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไฟดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
18: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
19: ครับก็ อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
19: ครับสวัสดีครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
22: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
21: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
23: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือหน้าปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
24: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
23: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
25: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
23: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
22: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี2568เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
0: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ2568เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
1: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงินทุนรันใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR นั้นนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
0: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแส พื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
4: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่าร้อยละ80ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียงร้อยละ6-7คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่าร้อยละ70-80แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและ

0: และจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
1: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
2: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางของการค้าแห่งประเทศไทยและสภาของการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่าอันล็อกที่มีศักยภาพใหม่การเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของการค้าไทย
1: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2569เนี่ยเป็นรูปแบบของการ

0: สะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
1: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
4: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่นี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะทางสวทภูเก็ตนะคะกับ FM 96.75 MHz นะคะวันนี้เรามาประจำการกันนะคะในวันพุธที่23กันยายน2569นั่นเองค่ะช่วงเวลา 8:00 นนะคะจนถึงเวลา 9:00 นค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็รวมถึงการนำหน่วยงานราชการต่างๆนะคะนำความรู้นำนโยบายนะคะภายใต้การดำเนินงานของนายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะมาให้กับพี่น้องภาคประชาชนนะคะได้รับทราบรับข้อมูลต่างๆค่ะโดยเฉพาะในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมีประเด็นสำคัญมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะในส่วนของรัฐใหญ่รันเวย์2026ค่ะการเปิดเวทีแฟชั่นโชว์นะคะยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภูเก็ตนะคะสู่ตลาดร่วมสมัยด้วยทุนทางวัฒนธรรมนะคะและนวัตกรรมค่ะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเชื่อมโยงนะคะกับผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ของเรานะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการนำข้อมูลนะคะดีๆเนี่ยมาให้กับคนที่อาจจะมีการเปล่งประกายเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมลากูน่าภูเก็ตไรกีฬาครั้งที่32ด้วยนะคะในวันที่14และก็15พฤศจิกายนค่ะนะคะผลึกกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกของประชาชนนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมนะคะกับดิฉันสุกัญญาศรีอินกิจค่ะอบมช.จากจังหวัดภูเก็ตนะคะสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่ค่ะนะคะก็เราจะได้พูดคุยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสสว.นะสสว.มีหน้าที่อะไรทำอะไรจัดการเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีสำหรับในส่วนของผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี่เลยค่ะนะเขาเรียกว่าตำแหน่งแชมเปี้ยนนะคะ2026แชมเปี้ยนเรื่องอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้ต้อนรับค่ะนะคะท่านแรกก็คือท่านผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดนะคะที่ให้บริการของ SME ครบวงจรภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตค่ะนายธีรวุฒิศรีเที่ยงนะคะหรือว่าหัวหน้านโมนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ แล้วก็อีกท่านนึงค่ะผู้ประกอบการนะคะที่ทำผลิตภัณฑ์นะคะที่แบบว่าเป็นนวัตกรรมนะจากปกติจากคนติดยาดมตอนนี้เรามาติดภูรยากันแล้วค่ะนะคะกับบริษัทเฮอมารยาจำกัดสวัสดีค่ะค่ะนะคะก็สวัสดีทั้งสองท่านด้วยก่อนอื่นที่จะไปคุยกับผู้ประกอบการคุยกับผู้จัดการก่อนนะเรียกว่าหัวหน้านโมแล้วกันเดี๋ยวพอพูดผู้จัดการรู้สึกยาวเกินไปนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยหัวหน้าเนี่ยเคยมาออกรายการแล้วก็มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการของสสว.เราจะมีกิจกรรมมีโครงการแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหาแชมเปี้ยน
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้แชมเปี้ยนอยู่กับเรา
1: ถูกต้องคร
0: ับแต่เราจะไม่คุยกับแชมเปี้ยนก่อนเราจะมาคุยก่อนว่าสสว.เนี่ยค่ะขออีกทีหนึ่งว่าดูแลอะไรทำอะไรบ้าง
1: นะครับ
0: หน้าที่หลักของเรา
1: ได้คร
0: ับ
1: ก็ในเบื้องต้นเลยครับสสว.ครับย่อมาจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครับเป็นหน่วยงานที่คอยส่งเสริม SME คอยดูแลผู้ประกอบการคอยอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการและพร้อมที่จะปลดล็อกปัญหาของผู้ประกอบการทุกมิติครับเป็นหน่วยงานที่เอาแบบง่ายๆเลยคอยดูแลผู้ประกอบการ SME แบบครบวงจรครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าผู้ประกอบการที่เรามีผลิตภัณฑ์มีสินค้าอยู่แล้วจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเรา
1: ใช่คร
0: ับ ก็มาลงทะเบียนมาทำเขาเรียกนะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็แน่นอนวันนี้เนี่ยมีคว้าดาวมาด้วยนะคะสำหรับในส่วนของ SME Provincial Champion เนี่ยคืออะไร
1: ครับก็คือSME Provincial Champion เนี่ยต้องบอกว่าในครั้งก่อนนะที่เราได้มาออกรายการแล้วก็มาค้นหากันว่าเราจะหาผู้สมัครมาสมัครเข้าโครงการมาเข้าร่วมในการแข่งขัน SME Provincial Champion 2026นะครับแล้วก็คัดสรรกันนะฮะจากหลายๆรายนะฮะจนสุดท้ายณวันนี้นะฮะเราได้แชมเปี้ยนแล้วที่นั่งอยู่ข้างๆเรานะฮะแล้วก็เป็นสินค้าที่เรามองว่าแบบเฮ้ยมันเป็นสินค้าทั่วๆไปแต่สามารถไปคว้าแชมป์อะไรยังไงได้บ้างไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในจุดที่เราคัดสรรผู้ประกอบการท่านนี้มาได้เนี่ยเรามองในเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์นะเพราะว่าเขาสามารถดึงอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตอ่
0: ะ
1: เอามาออกสู่คำว่าออกสู่เวทีระดับประเทศได้ นะครับแล้วก็มีการตลาดที่ดีแล้วก็หน้าที่สำคัญคือตัวของผู้ประกอบการเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับที่มีความคิดที่ไม่ใช่แบบสักแต่ว่าขาย
0: uh-huh.
1: แต่มีความคิดในเชิงของเป็นนักธุรกิจ
0: uh-huh.
1: นะที่อยากจะพัฒนายาดมตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือทำเพื่อชุมชนรอบข้างด้วย
0: uh-huh.
1: นะฮะก็เดี๋ยวผมพูดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ทางผู้ประกอบการได้พูดอะไรอีกหน่อยมันมีเยอะมากอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมอยากฟังก็ได้ครับ
0: จากยาดมธรรมดา
1: ถูกต้อง
0: ทำไมหัวหน้าน้ำโมถึงบอกว่าเอ้ยเขาน่าจะเปล่งประกายได้นะ
1: ก็นี่อันนี้เป็นคำถามผมครั้งแรกเลยครับก็คือว่าทำไมเราถึงต้องเอายาดมอันนี้ขึ้นมาได้นะครับเขามีมันเป็นประกายในทั้งเรื่องของหนึ่งเลยฮะความเป็นผู้ประกอบการนะเขามีความทะเยอทะยานแล้วก็มีความตั้งใจมาก
0: คือความตั้งใจสูงมาก
1: ถูกต้องครับเขามีความตั้งใจมากกว่าการใครขอก็คืออย่างที่ผมแจ้งคือเขาต้องการที่จะหาโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เขามีมาตรฐานที่เราดูแล้วว่าเนี่ยเฮ้ยยาดมตัวเนี้ยสามารถไปได้และการนวัตกรรมที่เขานำมาใส่ในตัวยาดมตัวเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราว้าวเช่นเดียวกันแม้กระทั่งของกลิ่นซึ่งมีอยู่6กลิ่นด้วยกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่ามีกลิ่นอะไรบ้างนะฮะซึ่งมีเยอะมากแล้วก็แต่ละกลิ่นเนี่ยจะช่วยเรื่องอะไรก็ว่ากันไปผมชอบตรงกลิ่นเหมือนตรงว่ายาดมมันเฮ้ยสามารถช่วยในเรื่องแบบที่ได้ด้วยนะแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็มองว่าเออมันก็เป็นเรื่องว้าวเหมือนกันที่เรามานั่งฟังผู้ประกอบการทำให้เราเขาเรียกว่าตกผลึกไปด้วยนะฮะจากการขายบัตรปกติกลายมาเป็นในเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งที่ดียิ่งฟังแล้วยิ่งอยากซื
0: ้
1: อนะยิ่งฟังแล้วยิ่งอยากดม
0: มากนะคือแบบว่าพอฟังอย่างเดียวเนี่ยอยากจะเห็นตัวตนละมันเป็นยังไงเออแล้วก็โดยเฉพาะที่แต่ละสีเนี่ยมันจะเป็นกิมมิคของกลิ่นของมันออกไปอีก
1: ถูกต้องครับ
0: เออนะคะก็เลยทำให้ปิ๊งเลยว่าอันนี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเชิดหน้าชูตาได้ด้วยปีนั้นที่มีการส่งปีนี้ใช่ไหม2026
1: ปีนี้ฮะ
0: ส่งหลายรายไหมมีคนเข้าร่วมเยอะไหมคะ
1: คนเข้าร่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแต่กว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคมาเป็นแชมเปี้ยนได้อันนี้ก็
0: ใช่ไหม
1: ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวต้องถามตัวผู้ประกอบการเองที่อยู่ข้างๆ ของตรงนี้เลย
0: อ่ะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วอยากจะรู้จักละนะคะว่าตัวยาดมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะคะขออนุญาตให้แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะเชิญเลยครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อรัตยานะคะ
0: ค่ะ
2: เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ภูรายาค
0: ่ะ
2: ยาดมใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นยาดมเนี่ยค่ะก็มีเรื่องราวเหมือนกันนะคะอยู่ๆไม่ใช่ว่าจะมาทำยาดมเลยค
0: ่
2: ะเริ่มจากตัวขอแทนตัวเองว่าอ้อยนะคะชื่ออ้อยค่ะเริ่มจากอ้อยเนี่ยค่ะสนใจที่จะไปเรียนเกี่ยวกับสปาเมเนเจอร
0: ์
2: ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับเวลเนสเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยค่ะจนวันหนึ่งเนี่ยค่ะได้ไปฝึกงานค่ะที่รพสตเชิงทะเลแล้วก็มีแพทย์แผนไทยค่ะ
0: ค่ะ
2: เขาได้สอนวิชาหลายๆวิชาค่ะทำโปรดักต์ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเนี่ยละค่ะหลายชนิดเลยแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์สามัญที่เราเคยเห็นทั่วไปเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะยาดมเนี่ยซึ่งทั่วๆไปเป็นสามัญแก้วิงเวียนเอ้ยให้ความสดชื่นเอ้ยแต่เรามีความสนใจด้วยความเป็นเรียนจบเคมีสาขาวิเคราะห์มาค่ะเราก็เลยมีความสนใจในเรื่องคุณภาพการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะเราจะแตกต่างยังไงก็เลยคิดว่าเอ้ยเราพัฒนายาดมได้นี่นะยาดมแบบใหม่แบบที่ไม่ได้ขายแค่ความสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะเอาเรื่องของน้ำมันหอมระเหยมาผสมผสานให้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบรรเทาอาการคนรุ่นใหม่ให้ถูกใจคนรุ่นใหม่ให้แพคเกจจิ้งมันดูมีความเป็นตัวตนทันสมัยเล่าเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้ค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะเริ่มจากไหนดีเอาอย่างนี้แล้วกันเริ่มจากชื่อยาดมก่อนใช่ไหมคะเราก็มาคิดว่าเราจะทำยาดมแหละยาดมประมาณนี้แหละช่วยเรื่องความผ่อนคลายวิตกกังวลนอนไม่หลับของคนยุคนี้ที่เป็นกันเยอะใช่ไหมคะ
0: เริ่มต้นจากตัวเราด้วยใช่ไหม
2: เริ่มต้นจากเรา
0: ที่เรารู้สึกอุ้ย
2: ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเราอยากจะให้แบบ อันนี้เป็นเครื่องมือขนาดจิ๋วค่ะที่พกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยปรับสมดุลอารมณ์ของเรา
0: ค่ะ
2: ก็เลยเกิดเป็นยาดมขึ้นมาแต่ที่ชื่อเนี่ยค่ะที่ชื่อภูรายาเนื่องจากว่าแบรนด์เนี้ยเขาเกิดที่ภูเก็ตใช่ไหมคะ
0: คำว่าภูนี่มาจากภูเก็ตละหนึ่ง
2: มาจากภูเก็ตเราก็อยากให้ต้นกำเนิดของแบรนด์เนี้ยนำชื่อคำว่าภูเนี่ยมาคำว่ารายามาจากเกาะรายาหรือเกาะราชาของภูเก็ตบ้านเรานี่เองค่ะเอามาผสมผสานกันจนเกิดเป็นภูรายา
0: ทำไมถึงใช้ชื่อเกาะนี้มาล่ะคะ
2: เพราะว่าเกาะเนี้ยเป็นเกาะดั้งเกาะเดิมของคนภูเก็ตเลยค่ะเป็นเกาะรายาตอนหลังๆมาชาวต่างชาติเรียกรายามันก็อาจจะยากนิดนึงก็เลยกลายเป็นราชาไปเราก็เลยตีความหมายรวมๆว่าเอองั้นก็เป็นราชาแห่งภูเก็ตเป็นโปรดักต์ของเราค่ะแล้วก็ชื่อเนี้ยสะท้อนความเป็นไทยด้วยค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้เป็นที่มาของภูรายา
2: ภูรายา
0: ค่ะแล้วเรามารู้จักสสวได้ไงคะ
2: รู้จักสสวได้ยังไงใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: จุดเริ่มต้นเริ่มจากคือเราไปอบรมที่หนึ่งค่ะแล้วก็มีท่านสสวคือคุณนโมค่ะ
0: ค่ะ
2: ไปร่วมเป็นกรรมการด้วยค่ะแล้วเราก็ได้นำเสนอตัวยาดมณขณะนั้นก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาอะไรมากมายค่ะจนทางสสว.คุณนโมเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเขาเรียกว่ามาสนับสนุนมาเชิญชวนค่ะให้เข้าม
0: าเชิญชวน
2: เรียกว่าม
0: าแนะนำดีกว่าม
2: าแนะนำค่ะว่าแบบสนใจแบบนี้ไหมอยากจะเข้าร่วมพัฒนาแบบนี้ไหมมีการพัฒนาหลายๆด้านเรียกว่าเป็นประตูบานใหม่ดีกว่าค่ะเปิดเวลคัมเปิดต้อนรับเราค่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะ
0: เราก็เลยได้ผูกพันกับสสว.มาแล้วปีที่เรามีการประกาศว่าเดี๋ยวเราก็จะมีในเรื่องของการค้นหาแชมเปี้ยนนะเราเตรียมตัวจะเข้าในส่วนของกระบวนการยังไงบ้าง
2: การเตรียมตัวใช่ไหม
0: คะ
2: ก่อนที่จะเป็นยาดมเนี่ยค่ะเรามีการวางแพลนวางแพทเทิร์นอยู่แล้วว่าเราต้องการที่จะเป็นแบบไหนใช่ไหมคะพอได้เข้าร่วมโครงการเขาก็จะมีเรื่องว่าหัวข้อว่าเขาต้องการอะไรทำแบบไหนมีทาร์เก็ตอย่างไรค่ะเราก็เดินตามเป้าหมายที่เขา อยากจะได้หรือตั้งไว
0: ้
2: ให้มันสอดคล้องแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะ
0: คราวนี้อยากจะเห็นละตัวผลิตภัณฑ์ว่า6กลิ่นเนี่ยแต่ละกลิ่นเนี่ยมีความหมายอะไรยังไงกันบ้างชูได้เลยค่ะ
2: ได้เลยค่ะเริ่มจากกลิ่นนี้ค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ป๊อปปูล่าที่สุด
0: ป๊อปเลยเหรอ
2: ป๊อปมากค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้ไทยมีการเบรนน้ำมันหอมระเหยทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะคะใช้ดอกไม้ไทยชนิดต่างๆค่ะในนั้นนะคะก็จะมีน้ำมันดอกมะลิด้วยอยู่ด้วยส่วนหนึ่งค่ะอันนี้จะช่วยเรื่องลดอารมณ์หงุดหงิดค่ะพอทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันลดอารมณ์หงุดหงิดวันนี้คุณหงุดหงิดอยู่หรือเปล่
0: า
2: ถ้าคุณหงุดหงิดลองดมดู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่น้องเจ้าหน้าที่ผมชอบมากๆเลยนะ
0: เพราะหงุดหงิดจากหัวหน้าใช่ไหม
2: ค่ะหลังจากที่ล่าสุดเราไปออกกับงาน
0: แรงงานสัญจร
2: ใช่ไหมคะตอนนี้เหลือแค่ขวดเดียวนี่ละค่ะใช่ค่ะขายดีมากค่ะตัวนี้ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้คือกลิ่น
2: ตัวนี้ชื่อว่ากลิ่น Happy Floral ค่ะ
0: โอเค
2: กลิ่นดอกไม้ดานาพันธุ
0: ์ค่ะ
1: แสดงว่าช่วงนี้คนงุนงิดกันเยอะใช่ไหมคะงุนงิดเลยขายดีมากเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ขวดเดียวนะ
0: ฮะแล้วสีอื่นกลิ่นอื่นล่ะคะ
2: อันนี้ค่ะเป็นชื่อว่าภูเก็ตวูดดี้เราอยากจะให้ความเป็น
0: วูดดี้
2: ก็คือเป็นป่าเป็นไม้ๆ อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ความเป็นภูเก็ตให้ดมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นป่าภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยค่ะจะเป็นช่วยในเรื่องของการลดความเครียดทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับง่ายเพราะว่าเมย์น้ำมันหอมระเหยใบโหระพาอยู่โหระพาเนี่ยค่ะมีงานวิจัยรองรับเยอะมากค่ะว่าช่วยในเรื่องของการนอนหลับ
0: ตัวนี้ถ้าเกิดว่านอนไม่ค่อยหลับนี่ก็สูดดมได้เลยโอเคค่ะ
1: ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากเลย
2: คุณน้ำบัวชอบกลิ่นนี้ค่ะ
1: กลิ่นได้กลิ่นเดียวเลยฮะกลิ่นอื่นไม่ดมเลย
2: ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ เป็นให้ความสดชื่นเบาสบายชื่อว่ารายาชามรายาชามก็คือเสน่ห์เสน่ห์รายาคือเสน่ห์ของภูเก็ตเสน่ห์ของเกาะเราเสน่ห์ของแบรนดิ้งเราค่ะดมแล้วมันจะมีความรู้สึกสดชื่นเบาสบายผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะเขาจะชอบกลิ่นนี้จากที่ทดลองตลาดมานะคะก็แบบโอ้ยหอมจังเลยกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้เป็นผู้หญิงชอบส่วนใหญ
0: ่ค่ะ
2: ต่อมาค่ะอันนี้คือ Oceanic Signature หรือชื่อว่ากลิ่นไอทะเล
0: โอ้โหเข้ากับภูเก็ตเลย
2: ใช่ค่ะดมแล้วฟีลลิ่งเหมือนเราเดินอยู่ริมหาดทะเลภูเก็ตบ้านเราเย็นๆเบาสบายรีแลกซ์รีแลกซ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลิ่นนี้ค่ะกลิ่นนี้ค่ะเรียกว่าชื่อว่า Enjoy BC ค่ะนมแล้วจะรู้สึก Enjoy มีชีวิตชีวาขึ้นมาค่ะ
0: ขยันตั้งชื่อด้วยนะ
1: ถูกต้อง
2: ฮะแล้วเราก็จะใช้สีค่ะให้มันมีความแมทชิ่งกับกลิ่นที่เราเลือกค่ะที่เราเป็นค่ะแล้วก็สีของขวดแต่ละสีเนี่ยเราจะใช้โทนสีพาสเทลให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ดูแล้วมันน่ารักตะมุตะมิอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยเมื่อมองสีก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะจริงๆแล้ว
0: คือมันมีเขาเรียกว่าอะไรสีเนี่ยก็มีผลเนาะนะมีผล
1: ต่อ
0: ดูจากสีบางทีเราเครียดเนี่ยไปดูใบไม้สีเขียวๆนอกหน้าต่างเนี่ยรู้สึกดีขึ้นละโอเคหมดใช่ไหมว่าหกกลิ่น
2: แล้วอีกกลิ่นนึงค่ะกลิ่นสุดท้ายผู้เห็นก็จะแบบว่าเวลาผู้หญิงเห็นโอ้ยสีชมพูน่ารักจังเลย
0: หวานแหววมาก
2: ใช่ค่ะชื่อว่า Lovely Rose ก็คือมีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบอยู่ด้วยแล้วก็อีกทั้งก็ยังจะมีสมุนไพรตัวนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยของขมิ้นอยู่ด้วยค่ะช่วยลดการอักเสบของร่างกาย
0: อันนี้ก็คือ6กลิ่น
2: 6
0: แบบนะคะที่เราผลิตโดยภูไรยานั่นเองค่ะจากสินค้าแบบเล็กๆนะสู่รางวัลระดับประเทศตัวนี้แหละมันเป็นความภาคภูมิใจที่สุดนะคะพอเข้ามาปั๊บเรามีการพัฒนาเราได้สสว.มาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เข้าสู่ในส่วนของการประกวดและได้รับรางวัล SMEProvincial Champion
1: SME Provincial
0: Award Provincial นะคะ Awards นะคะหรือว่าแชมเปี้ยนตัวนี้2026
1: ใช่
0: ครับรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่รู้ว่าตัวเองได้รับรางวัลก็ดีใจค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็คือเรียกว่าไม่ใช่ว่าเราได้รางวัลเราถึงเส้นชัยแต่เนี้ยคือจุดเริ่มต้นจุดใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเราก็เลยเริ่มพัฒนาเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อที่จะให้นำไปสู่สากลพาภูเก็ตออกพาสินค้าภูเก็ตเนี่ยค่ะออกไปสู่สายตาของคนไทยเองนอกจังหวัดภายในจังหวัดแล้วก็มีเป้าหมายที่จะไปถึงต่างประเทศด้วยค่ะเล่าเรื่องราวเอาความเป็นภูเก็ตของบ้านเราเนี่ยค่ะไปสู่สายตาชาวโลกให้เขารู้ว่าเราทำอะไรมีมาตรฐานยังไงคนภูเก็ตเองเนี่ยสามารถสร้างสินค้ามาตรฐานได้ขนาดนี้เลยนะอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือแบบภูเก็ตมีดีมากกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างทุกมิติเลยภูเก็ตเรานี่สุดยอดมากๆรวมถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็อย่างนึงเนี่ยปอนเห็นข้างในมันไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนถุงหอมอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่แบบเอาตัวเขาเรียกอะไรสมุนไพรแล้วมาตากแห้งแล้วก็มาใส่ในนั้นไม่ใช่ข้างในเป็นยังไงคะ
2: ข้างในใช่ไหมคะ
0: ใช
2: ่เลยค่ะข้างในเราเนี่ยต้องบอกว่าเราค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานคุณภาพคือเราก็เป็นที่รู้ๆกันเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วถ้าเราใส่ชิ้นส่วนสมุนไพรลงไปมันจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มันเป็นหรือให้มันเกิดแบบนั้นก็เลยใช้น้ำมันหอมระเหยและข้างในก็จะไม่มีชิ้นส่วนของสมุนไพรเลยค่ะโดยข้างในเนี่ยค่ะมันจะเป็นไส้ยาดมค่ะเป็นไส้แกนไส้ยาดมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะตัวนี้ค่ะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราเลยแล้วก็จะหยดน้ำมันหอมระเหยที่ผสมกับตัวพิมเสงการบูนเมนทัลที่เป็นพื้นฐานหลักอยู่แล้วค่ะลงไปค่ะแล้วในนี้นะคะก็จะมีตัวกั้นที่เป็นโลโก้ของเราอยู่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรากำลังพัฒนาค่ะจากที่เราใช้ไส้ยาดมทั่วๆไปทุกแบรนด์หลายๆแบรนด์ในท้องตลาดใช่ไหมคะเขาก็จะใช้ไส้ยาดมที่เราคุ้นเคยเห็นกันอยู่แล้วเราก็เลยเอ๊ะบ้านเรามีธุรกิจไข่มุกมีเปลือกหอยมุกซึ่งเปลือกหอยมุกเนี่ยค่ะก็จะมีเขาเรียกว่า โครงสร้างทางเคมีเราจบเคมีมาเรามีความรู้นิดหน่อย
0: ค
2: ่ะคือมีโครงสร้างของแคลเซียมคาร์บอนิตซึ่งมีการจัดเรียงตัวแบบอะลาโกไนท์หรือเรียกว่าการจัดเรียงตัวแบบอินค่ะมันก็จะมีความพิเศษคือเขามีคุณสมบัติดูดซับกลิ่นได้ดีค่ะกับเก็บกลิ่นได้ด้วยเราก็เลยพัฒนาเอาเปลือกหอยมุกขออนุญาตโชว์นะคะจากเปลือกหอยมุกธรรมดาเนี่ยค่ะปกติเขาจะเป็นดำๆแต่พอเราเอาไปแช่น้ำแกะเปลือกออกมาเขาก็จะมีความเป็นมุก
0: ค่ะ
2: อยู่ด้วยทีนี้เราก็เลยเอาเขาเนี่ยค่ะมาพัฒนาทดลองค่ะเผาแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่ปรากฏว่าแล้วก็มาทดลองให้เขาดูดซับกลิ่นค่ะปรากฏว่าเนี่ยค่ะเขามีคุณสมบัติดูดซับกลิ่นได้จริงๆค่ะปลดปล่อยกลิ่นได้อย่างอ่อนโยนด้วยตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้มันมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะก็คือรู้แล้วว่ามันได้แหละ
0: เปลือกหอยมุก
2: บ้านเราใช่ค่ะจากที่เป็นขยะของอุตสาหกรรมหอยมุกเป็นขยะตามถนนทางชุมชนเกาะสิริอะค่ะปกติเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำอะไรเขาก็แค่เอามาปิดหลุมปิดบ่อให้รถเหยียบแค่นั้นค่ะแต่ตอนเนี้ยถ้าเราวิจัยพัฒนาแล้วว่ามันได้จริงๆมันเวิร์กจริงๆเราก็จะเป็นการช่วยชุมชนเอาขยะที่มันไม่มีมูลค่าเลยเนี่ยค่ะกลับคืนสู่ชุมชนให้เขามีรายได้ให้กับชุมชนด้วยเป็นการร่วมกันระหว่างเราและชุมชนพัฒนาโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเองและอันดามันเองค่ะก็จะมีเปลือกหอยมุกอยู่แล้วซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบ้านเราอยู่แล้วค่ะ
0: ก็เลยมีแนวคิดที่แบบว่าแปลกแล้วแหวกออกไปว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้ตัวกลิ่นหอมและเขยที่เราเอามาสูดดมเนี่ยหนึ่งเนี่ยไม่มีเชื้อราใช่ไหมเชื้อราจากการที่เป็นสมุนไพรต่างๆอ่ะเออเรามาเจอข่าวช่วงนั้นก็ช่วงหนึ่งชะงักไปเลยไม่กล้าจะเอามาสูดดมกลัวใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยทางภูระยาเนี่ยค่ะเขาก็เลยใช้นวัตกรรมโดยหนึ่งเนี่ยเขาจบสาขานี้มาอยู่แล้วก็เลยมีการคิดแล้วก็นำเปลือกของไข่หอยไข่มุกนะคะเอามาสู่กระบวนการขั้นตอนจะไม่บอกเดี๋ยวถูกลอกเลียนแบบนะเอามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใส่สารละเขยความหอมกลิ่นต่างๆที่พี่อ้อยได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทั้ง6กลิ่นเนี่ยลงไปกลิ่นอยู่ได้นานไหมคะ
2: นานค่ะจริงๆกลิ่นค่อนข้างอยู่ได้นานเลย3เดือน4เดือนมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับ
0: อ๋อเราก็สามารถเติมกลิ่นเข้าไปได้เนี่ย
2: เติมกลิ่นได้ในอนาคตเนี่ยค่ะเรามีแพลนที่จะทำเป็นโปรดักต์อื่นด้วยที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเราก็จะมีกลิ่นไปให้วันนี้เราอยากได้กลิ่นนี้ใช่ไหมหยดลงไป
0: รีฟิล
2: ใช่มีรีฟิลด้วยตามวันอารมณ
0: ์นี่โอ้โหสุดยอดเลยสมกับได้มงค่ะ
1: ต้องครับ
0: ฟังอย่างนี้คือสมกับได้มงสมกับไอ้รางวัลที่ได้มามากๆเลยทีเดียว
1: คือตั้งแต่ผมรู้จักมาเนี่ยตั้งแต่เห็นเขาวันแรกๆเลยนะครับจนถึงวันเนี้ยคือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาผมไปเจอในแต่ละครั้งที่พูดอย่างจริงๆนะที่ผมไปเยี่ยมสถานกิจการจะทำให้ผมว้าวทุกครั้งคือเขาจะปรับเปลี่ยนการดมยาดมแบบสมัยก่อนมาเป็นแบบในยุคใหม่ยุคเทคโนโลยีอะไรแบบคือเขาอยู่ไม่นิ่งพยายามจะค้นคว้าหาอะไรไปเรื่อยจนกระทั่งแม้กระทั่งวันนี้เองผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาได้เอาตัวเปลือกไข่มุกเนี่ยเอามาทำเป็นไส้ยาดมไอ้ตัวนี้มันผมมองว่าม
0: ันว้าวอ่ะ
1: มันว้าวมากถ้าทำได้นี่ผมมองว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกในโลกเลยไหม
0: เป็นนวัตกรรมสุดยอด
1: นะฮะต้องจดสิทธิบัตรเอาไว้เลย
2: ตอนนี้ก็คือล่าสุดค่ะไว้ไปเข้าโครงการของเขาเรียกว่าคณะเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยทยาไรวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชเราได้รับคัดเลือกค่ะตอนนี้ค่ะประกาศชื่อออกมาและว่าเราอ่ะได้เข้าร่วมโครงการ
0: ยินดีด้วย
2: ขอบคุณค่ะเราก็เลยจะนำตัวนี้ละค่ะไปเข้าห้องแลบวิจัยพัฒนาต่อไปเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานเพื่อผู้ใช้งานจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยใช้แล้วมันปลอดภัย
0: ค่ะก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็บอกได้เลยว่าฟังแล้วมันว้าวมากๆมาถึงในส่วนของนาโนโมนะคะ SME ภูเก็ตของเราเนี่ยจากจุดนี้เราเนี่ยเรามีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนอย่างไรบ้างที่เราจะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ
1: คือในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราต้องบอกว่าผู้ประกอบการ SME นะฮะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแต่เราก็จะแบ่งมาเป็นประเภทแต่ในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเรามีความแข็ง ในเรื่องของภาคท่องเที่ยวแล้วก็คือเป็นภาคบริการดีกว่า
0: ะ
1: นะครับเป็นภาคบริการตัวนี้ยอดคำว่า GDP ต่อปีเนี่ยหรือว่า GPP ตรงนี้ต่อปีเนี่ยค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะแต่กับส่วนทางกันกับผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยก็คือเป็น SME รายเล็ก
0: ๆ
1: อันนี้ก็คือจุดอ่อนนะฮะผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยส่วนใหญ่การขายของของเขาจะเป็นการขายแบบทางอ้อมซะมากกว่า นะก็คือเป็นการแบบพึ่งพาแบบตลาดเล็กๆน้อยๆช่องทางออนไลน์บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องมองว่าการขายของแบบออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยมีผลค่อนข้างแตกต่างกันเยอะมากนะในเรื่องของออนไลน์เนี่ยถ้าผู้ประกอบการท่านไหนเนี่ยมีการปรับตัวเข้าสู่ช่องทางอีคอมเมิร์ซดีกว่านะครับก็จะทำให้ยอดขายเนี่ยไปได้ไกลมากขึ้นแต่คำว่าอีคอมเมิร์ซหรือว่าออนไลน์นะครับก็ต้องทำให้เป็นด้วยว่าคุณจะเริ่มต้นอย่างไรบางคนเริ่มต้นแล้วแต่ทำไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะเหมือนกันนะฮะส่วนการขายออฟไลน์ในปัจจุบันในจังหวัดภูเก็ตถามว่ายังขายได้ไหมก็ยังขายได้เพราะว่าในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการนะฮะ SME ได้ไปขายของไปเปิดตลาดไปโชว์ตัวมีรถโชว์แล้วก็มีบูธต่างๆอย่างที่เรารู้กันว่าในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่พึ่งพานักท่องเที่ยวมากถึง
0: 90%
1: ส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวภูเก็ตก็จะมีกำลังซื้อค่อนข้างเยอ
0: ะ
1: และชอบเดินช้อปปิ้งกันมาหาของในจังหวัดภูเก็ตอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ
0: ์
1: และอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์นะฮะคือจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยผู้ประกอบการตอนเนี้ยสิ่งที่เขาทำได้มากกว่าการขายของก็คือการเล่าเรื่องอย่างคุณอ้อยตัวนี
0: ้
1: อย่างภริยาเอายาดมตัวนี้มาเล่าเรื่องความเป็นภูเก็ตนะครับและที่สำคัญเองเนี่ยยาดมทั้ง6กลิ่นของที่คุณอ้อยได้ทำมาเนี่ยเขาได้ไปพัฒนาในเรื่องของการทำเคสด้วยนะคือเขาไปเคสยาดมด้วยอันนี้ผมอยากให้คุณอ้อยเป็นคนละมากเป็นเคสที
0: ่
1: มองว่าน่าจะหาได้ยากและเป็นเคสที่ลอกเลียนแบบได้เป็นเคสยาดมที่ลอกเลียนแบบยากซึ่งทำจากช่างมีรู้สึกว่าวันนั้นมีแค่2คนในประเทศไทยซึ่งวันนี้ก็พกตัวอย่างมาด้วยนะจะให้คุณน้อยโชว์สักนิดหนึ่ง
0: คืออย่างนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะที่ทางหัวหน้าน้ำโมได้บอกถึงเนี่ยหมายถึงว่าเรานึกถึงโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะมีการใส่เคสนู่นนี่นั่นเพื่อแบบว่าเติมให้รู้สึกว่ามันดูมีสีสันแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นตัวยาดมก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะตัวยาดมที่เป็นรูปทรงที่แบบว่าที่เราเห็นมาสักครู่นี้ทรงกลมๆสูงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นแค่ยาดมธรรมดาเปิดมามันก็ว้าวแหละแต่มันต้องมีเรื่องกว่านั้นไอ้คำว่าเรื่องกว่านั้นบรรดาปอนเห็นแล้วตัวจริงอ่ะคือพอสัมผัสปุ๊บโอ้โหราคาแต่มันคือแบบหัวใจของชุมชนจริงๆ
1: ถูกต้องครับ
0: เคสของเขาตอนนี้คุณอ้อยเอามานอกเหนือจากเคสนี้แล้วเมื่อกี้เห็นมีแบบเป็นผ้
1: า
0: ใช้ผ้าของชุมชนที่เป็นเศษผ้าเหลือใช
1: ้
0: เอามาเย็บใส่ยาดมเองโอ้ยอะไรจะคิดเยอะได้ขนาดนั้นตัวนี้ก่อนไปเจออะไรยังไงมาถึงได้เอามาแมทกับยาดมของเราได
2: ้ตัวเคสนี้ใช่ค่ะมันมีวันหนึ่งค่ะที่อ้อยไปประชุมอยู่ที่โรงแรมมาริออตบ้านเราเนี่ยแหละค
0: ่ะ
2: แล้วก็มีเขาเรียกว่าหน่วยงาน DIP หรือ DITP ที่เป็นกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะแต่เราอ่ะณตอนนั้นเราก็พาแค่6ขวดที่อ้อยโชว์ไปเมื่อกี้ไปใช่ไหมคะแล้วเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าของเธอเนี่ยต้องไปแต่งตัวอีกนะแล้ว
0: ก็ต้องใส่เสื้อผ้าหน่อย
2: เธอต้องไปแต่งตัวอีกนะเราก็ได้
0: เขาดูรู้สึกปุ๊บโป๊ะหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
2: ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าได้เดี๋ยวเราจะแต่งตัวให้เราก็เลยเอ๊ะแต่เราก็ยังต้องเราด้วยความเป็นเราเราก็อยากยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทยจะโชว์ความเป็นไทยก็เลยไปนั่งคิดว่าเราจะทำอะไรดีก็เลยเอ้ยถ้าเรามีเคสยาดมเหมือนกับเคสโทรศัพท์ทั่วๆไปแต่เราเอาความเป็นไทยก็คืองานจักสานที่อ้อยชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะมาผสมผสานก็เลยนั่งคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอเพราะมันชิ้นเล็กมากเพราะยาดมเราเล็กมากใช่ไหมคะก็เลยไปคุยกับช่างฝีมือค่ะเขาก็บอกว่ายังไม่เคยทำเหมือนกันแต่เขาเคยทำเฉพาะงานกระเป๋าอะไรพวกนี้ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวลองดูอ้อยก็บอกว่า อ่ะงั้นเรามาลองด้วยกัน
0: นี
2: ่เรามาลองด้วยกันก็เลยได้มาชิ้นแรกค่ะปรากฏว่าเฮ้ยมันดีมันสวยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมีคนทำได้แค่2คนในประเทศไทยจริงๆเพราะว่าระยะเวลาในการทำเส้นเนี่ยค่ะใช้เวลา5วันกว่าจะทำแล้วก็มาสานอีกก็ประมาณ5วันต่อชิ้นแต่ว่าคุณค่าที่เราได้ผลิตภัณฑ์มามันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ว่าค่ะท่านผู้ว่าสนับสนุนค่ะได้ซื้อค่ะไปให้เป็นของขวัญให้น้องเนเน่ค่ะวันที่น้องเนเน่กลับมาจากภูเก็ต
0: ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้
0: ท่านผู้ว่าซื้อกลิ่นอะไรให้น้องเนเน่คะ
2: ท่านผู้ว่าซื้อเคสค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นจะใส่กลิ่นตัวนี้ค่ะ Enjoy Busy น้องเขาค่อนข้าง
0: เหมาะกับเด็ก
2: ๆเหมาะกับเด็กๆร็อกๆมีชีวิตชีวาค่ะใส่ตัวนี้ไป
0: ค่ะ
2: เนี่ยน้องเน่ๆอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอเราเล่าเรื่องแล้วน้องเน่ๆอาจจะมีโอกาสได้ฟังค่ะว่าหูกว่ามันจะได้มามันยากมากนะแล้วก็ของน้องเน่ๆค่ะก็มีชิ้นเดียวในโลก
0: โหมันเป็นงานแฮนด์เมด
1: ถูกต้องครับ
0: งานแฮนด์เมดหนึ่งเดียวจริ
1: ง
0: ๆแล้วแค่ที่คุณอ้อยสั่งมาที่ทำมาตอนนี้เคสเท่าไหร่คะกี่ชิ้น
2: ก็มี6ชิ้น
0: มีแค่6ชิ้น
2: ใช
0: ่1ในนั้นเนี่ยคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมมอบให้กับน้องเนเน่ไปแล้ว1ชิ้น
1: ถูกต้องครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นซิกเนเจอร์1เดียวในโลกด้วย
1: รู้สึกว่าวันนั้นจะเป็นลายขอลายพระราชทานด้วย
0: อ่ะ
1: ลาย
0: เป็นลายขอด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นั่นสุดยอดเข้าไปอีก
1: มันบวกความเป็นพรีเมียมไปอีก
0: ค่ะ
1: เป็นการเสริมเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจากราคาธรรมดาธรรมดาหลักสิบต้องบอกว่า
2: หล
1: ัก
2: ส
1: ิบไปยันถึงหลักพันแต่กี่พันอันนี้ก็ไม่บอกแล้วกัน
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเราต้องภูมิใจว่าในตัวของกิมมิกเองนะคะจุดเริ่มต้นของตัวยาดมเองเนี่ยเขาก็มีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วนะเขามีที่มาเขามีสตอรี่ที่ดีอยู่แล้วแล้วมาใส่เคสซึ่งเป็นเคสของฝีมือคนไทยทั้งคนไทยที่แบบว่า2คนทั่วประเทศที่สามารถทำเคสนี้ได้
1: ถูกต้อง
0: มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปพี่อ้อยต้องมานั่งทำเคสเองแล้วล่ะค่ะ
2: ต้องไปเร
0: ีย
2: น
0: ต้องไปเรียน พี่อ้อยบอกแค่ฉันพัฒนายาดมฉันก็แบบว่าโอ้เต็มที่ละจากที่เราได้รางวัลมาค่ะนะคะพอได้รางวัลมาแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงกับภูริยาบ้างคะ
2: ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะแล้วคนก็มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์มากขึ้นค่ะเพราะว่าเดิมทีเราต้องใช้เวลาอธิบายตัวเองค่อนข้างนานพอสมควร
0: ค
2: ่ะแต่ตอนนี้ค่ะทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยยาดมที่ออกข่าววันนั้นใช่ไหมยาดมที่ผู้ว่าซื้อให้น้องเนเน่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพิ่งได้รับรางวัลมาใช่ไหมทุกคนก็มั่นใจเชื่อมั่นที่จะลองกล้าหยิบมันมาดมมากขึ้น
0: ค
2: ่ะแล้วก็มีนะคะล่าสุดเมื่อวานเลยค่ะมีลูกค้าคนหนึ่งค่ะเมสเซจเข้ามาในเพจค่ะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติค่ะเป็นคนอเมริกันค่ะเขาบอกว่าฉันน่ะอยากได้ไปฝากเพื่อนที่อเมริกันเขาจะกลับเขากลับไปเมื่อคืนค่ะอ้อยก็เลยบอกเขาว่าคุณเคยดมหรือยังเดี๋ยวฉันเอาไปให้ดมก็เลยเอาไปให้เขาที่เชิงทะเลลองดมค่ะปรากฏเขาบอกเขาชอบมากเขาสั่งไปตั้ง48ขวดเลยค่ะพาไปฝากเพื่อนที่อเมริกานั่นหมายความว่าสินค้าแบรนด์ภูเก็ตของเราวันนี้ไปอเมริกาเรียบร้อย
0: ไปฝั่งยุโรปแล้วนะ
2: ใช่ค่ะดีใจมากเลยค่ะ
0: นี่คือการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราได้มีเรื่องของการได้รับรางวัลมาแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะน้องเนเน่เนี่ยแบบเล่นเสร็จปั๊บเอาขึ้นมาสูดดมผ่อนคลายปั๊บโอ้โหรับรองเลยค่ะพี่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบโอ้โหพี่อ้อยจะผลิตไม่ทันต้องบอกเลยผลิตไม่ทันแน่ต้องเตรียมรับศึกใหญ่อย่างแน่นอน
1: แน่นอน
0: เลยขนาดตอนนี้เนี่ยคือแบบว่าเราทำในระดับแบบชุมชนนะคะสิ่งหนึ่งเลยค่ะพี่อ้อยคะเราทำแล้วชุมชนได้อะไรบ้าง
2: ตอนนี้ใช่ไหมคะก็คือมีการจ้างแรงงานในชุมชนค่ะให้มามีส่วนเกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
2: ก็คือให้มาช่วยงานก็คือสร้างรายได้ให้กับชุมชนและปัจจุบันใช่ไหมคะอ้อยก็มีการร่วมมือกับ ผู้ประกอบการในชุมชนเองด้วยค่ะอย่างยายีเนี่ยค่ะก็จะมีเศษผ้าซึ่งเดิมทีเขาก็ให้ทางชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนนักโทษในเรือนจำของภูเก็ตเองใช่ไหมคะทำผ้าส่วนเศษผ้านั้นแทนที่มันจะเป็นสิ่งที่เหลือใช้หรือว่าใช้งานไม่ได้แต่เราก็ไปเอาผ้านั้นนะคะมาทำเป็นตัวกระเป๋าให้ยาดม
0: เข้ามาไหมคะ
2: อยู่ด้านนอกค่ะ
0: จ
2: ะได้อยู่โต๊ะด้านนอกค่ะ
0: ที่เป็นกระเป๋าผ้าใส่ยาดมโอเคเดี๋ยวให้ทีมเจ้าที่ของสวทไปรับไปให้คือตัวนี้เนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้มีอาชีพลงสู่ชุมชนส่วนกลุ่มเปราะบางให้เขามีรายได้ด้วยเราต้องไปออกแบบดีไซน์ไหมคะว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้หรือเขาดีไซน์มาให้เรา
2: เป็นผู้ดีไซน์เองตามชิ้นงานผ้านั้นๆค่ะผ้ามันก็จะมีชิ้นไม่เหมือนกันเพราะมันคือเศษผ้าใช่ไหมคะผ้าแต่ละผืนมันก็จะแทะมันจะไม่ซ้ำกันเรียกว่าไม่ซ้ำกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกทางนะคะเดี๋ยวขอบคุณค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นผ้าของทางยายีค่ะที่เขาให้มาค่ะเราก็นำมาทำเป็นกระเป๋าใส่ยาดมเดี๋ยวไอ้ใส่ให้ดูค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยยายีเขาก็ไม่อยากให้นะเพราะว่าเขาก็ซีโร่เวทเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะหยอก
2: แต่เขาน่ารักค่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรบอกได้เลยว่า
0: ผู้ประกอบการพี่น้องกันทั้งนั้น
2: เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันเป็นผู้กระตุ้นยกระดับผู้ประกอบการของภูเก็ตให้เติบโตไปด้วยกัน
0: โอเคเอามาใส่แบบนี
2: ้ใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็ห้อยคอแบบนี้ไม่หายค่ะ
0: เหมือนใส่แมสใส่แว่นตาเลย
1: หยิบมาใช้ก็ง่ายด้วยนะ
2: หยิบมาใช้ง่ายค่ะซักง่ายถอดง่
0: าย
2: หยิบง่ายค่ะเลยค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้พามาคือเอาขยะแห่อวนจากท้องทะเลนี่ค่ะมาตกแต่งแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าด้วยเช่นกันค่ะพยายามที่จะรักธรรมชาติเขาเรียกว่ารักสิ่งแวดล้อมด้วยเอาขยะที่มันอยู่ตามท้องทะเลนี่ค่ะมาอะแดปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็เหมือนที่อ้อยบอกไปข้างต้นนะคะก็คือกำลังพัฒนาเปลือกหอยที่มันเป็นขยะจริงๆแล้วชาวบ้านเขาก็จะได้มีรายได้มีส่วนร่วมล้างเปลือกหอยเอ้ยเผาเปลือกหอยเอามาส่งเราเอ้ยอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นไปสอนเขาว่าทำยังไงแล้วก็รับซื้อกลับคืนมาให้เขามีรายได้ต่อชุมชนลดขยะด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวรู้แล้วว่าจะทำอาชีพเสริมอะไรดีเดี๋ยวจะไปเปลือกหอยมุก
2: มาล้างแล้วก
1: ็มาเอามาส่ง
0: เอามาส่งเราได้มีอาชีพอีกเสริมอีกอย่างหนึ่งไงหัวหน้า
1: ผมว่าดีนะครับก็คือมันเป็นการช่องทางที่เราไม่ต้องมาทำสินค้าแข่งกันแต่เราเป็นการ
0: ช่วยกัน
1: สนับสนุนกัน
0: จริงค่ะเราก็ส่งไปเพราะว่าจากปลายทางเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่ที่ต้นทางแหละแล้วว่าต้นทางเนี่ยมาอย่างไรมาจากชุมชนมาจากผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนของเรานะคะแล้วก็ระหว่างทางก็เป็นผู้ผลิตก็คือพี่อ้อยปลายทางก็คือความสุขของผู้บริโภคนะคะที่ได้ภูรยาไปสูดดมปั๊บแล้วรู้สึกชื่นใจเป้าหมายต่อไปของภูรยาค่ะนะคะที่จะดำเนินการแล้วก็จะผลิตหรือว่าจะต่อยอดมีอะไรบ้างคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะเราไม่อยากเป็นเพียงแค่ว่ายาดมแต่เราอยากจะสร้างแบรนดิ้งเนี่ยค่ะให้มีความน่าเชื่อถือเป็น

0: เขาเรียกว่าเป็นwellness lifestyle branding ของคนภูเก็ตแล้วก็ให้มันมีคุณภาพไปสู่สายตาชาวโลกพอพูดถึงชื่อภูรยาปุ๊บเฮ้ยอยากให้เขารู้ว่าแบรนด์เนี้ยเขาคุณภาพนะราคาจับต้องได้น
1: ะ
0: แล้วมาจากภูเก็ตสะท้อนความเป็นภูเก็ตรากของภูเก็ตเป็นหน้าต่างเปิดไปสู่สายตาชาวโลกต่อไปค่ะ
1: ค่ะนะก็ถือว่า1เนี่ยไอเดียดี2สร้างนวัตกรรมตลอด3ความคิดสร้างสรรค์ตลอดเลยคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขนาด AI ยังมาหยุดยั้งพี่อ้อยไม่ได้เลยนะAI คิดได้นะแต่คนปฏิบัตินี่คือพี่อ้อยนะวันนี้ค่ะถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของสสวของจังหวัดภูเก็ตมากๆเลยนะคะที่เราได้ผลิตภัณฑ์ของภูรยามาเป็นหนึ่งใน SME Champion 2026นี้คนต่อไปปีหน้านะคะหัวหน้าอยากจะบอกเขายังไงว่าให้เตรียมตัวอย่างไรในการที่จะเป็นแชมเปี้ยนปีหน้าค่ะ
2: ไม่ยากเลยครับสำหรับผู้ประกอบการ
1: ไม่ยากเหรอคะ
2: ไม่ยากจริงๆครับเอาจริงๆคือเราหลักเกณฑ์การคัดสรรเนี่ยมันเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของหลักเกณฑ์แต่จุดที่สำคัญก็คือความพร้อมของผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการท่านไหนนะฮะมองว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค
1: ์
2: สามารถดึงจุดเด่นของสินค้าออกมาได
1: ้
2: สามารถดึงอัตลักษณ์ในท้องถิ่นหรือว่าในพื้นที่รถของจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเอามาสู่สายตาให้กับในสู่ชาวโลกหรือว่าสายตาของประเทศไทยเราได้เห็นได้ชมกันถ้าเห็นแล้วรู้สึกว้าวฟังแล้วรู้สึกประทับใจก็คือสตอรี่โจริงที่ดีเนี่ยถ้าผู้ประกอบการมีสิ่งเหล่านี้แชมเปี้ยนน่ะไม่ยากครับ อยู่ใกล้ๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นรางวัลเป็นตัวอย่างนะเป็นรางวัลของจริงนะที่ทางผู้ประกอบการได้จริงอันนี้เป็นปี2026นะครับแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของย่าหยีที่ได้ปี2025ผมก็ได้ลองพูดคุยแล้วเดี๋ยวอ่านด้วยอาจจะพามา
1: ได้มีโอกาสอ
2: าจจะพามาพูดคุยในรุ่นพี่ดีกว่ารุ่นพี่ของพี่อ้อยก็คือรุ่นพี่ในการได้แชมเปี้ยนปี2025ว่าตอนนั้นเป็นอะไรยังไงบ้างเราค่อยว่ากัน
1: แล้วเป็นแนวผ้าด้วยนะ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งคู่แข่งทางตลาดก็เยอะด้วย
2: ถูกต้องแต่สิ่งที่ผมกำลังมองเห็นในปีหน้าเนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยอยากให้เป็นในเวของอาหารนอกจากการแปรรูปสำคัญมาก
1: มีใบออกมาแล้วนะใครที่ทำเรื่องของอาหารตอนนี้ทางผู้จัดการของศูนย์บอกว่าอยากได้เวของอาหารละ
2: เพราะว่าอะไรครับคนมาภูเก็ตเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างที่เราจะต้องเจ
1: อ
2: หนึ่งอาคารสองอาพร
1: แต่งตัวล่ะสวย
2: ๆถูกต้องสามอาหาร
1: แน่หลีกไม่ดีไม่ได้เลย
2: ถูกต้องครับสามอย่างสามอในที่นักท่องเที่ยวจะต้องเจอเนี่ยคืออาหารอาหารภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างที่ต้องบอกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนก
1: ัน
2: นะฮะมีความมันมีกลิ่นอายความเป็นท้องถิ่นความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็จะต้องมาที่ภูเก็ตเท่านั้นถึงจะได้กินอาหารแบบนี
1: ้อันนี้หัวหน้าไกด์มาแล้วนะ
2: ไกด์ไลน์ไกด์ไลน
1: ์ใครที่แบบว่าทำอาหารนะอุบไว้เลยแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมาสมัครกันนะคิดไอเดียไว้เลยว่าเราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารของเราเนี่ยยังไงดีบ้าง
2: อ๋อ
1: ค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งของหัวหน้าเลยแล้วกันเนาะการเข้าถึงสสวแล้วก็การติดต่อของสสวไปที่ไหนอย่างไรบ้างคะ
2: การเข้าถึงสสวนะครับในปัจจุบันเรามีทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยเราพิมพ์ไปว่าสสวภูเก็ตนะฮะเราก็จะเจอคำว่า Facebook หรือว่าแฟนเพจนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ทักเมสเซจได้นะฮะว่าอยากจะติดต่อในเรื่องไหนอย่างไรส่วนออฟไลน์ก็คือสามารถเข้ามาได้ที่ศูนย์ราชการสารกลางชั้น1เป็นสารกลางหลังใหม่อยู่ที่ส่วนหลวงนะใกล้ๆกันนะครับอยู่ชั้น1 อยู่ฝั่งหอประชุมใกล้ๆกับศูนย์ดำรงธรรมนะครับสามารถเข้ามาติดต่อมาขอคำปรึกษาจุดเริ่มต้นการติดกระดุมเม็ดแรกอะไรยังไงมีปัญหาตรงไหนมาให้สสว.ช่วยปลดล็อกแล้วก็มาช่วยแก้ให้ได
1: ้
2: ที่สำคัญเลยสสว.พร้อมจะอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการทุกท่านครับ
1: ค่ะไม่ใช่เพียงแค่ปรึกษาอย่างเดียวนะสสว.เนี่ยนะคะเป็นในเรื่องของ SME เรื่องของการยื่นกองทุนนะเพื่อที่เป็นทุนทำกินต่อได้ด้วย
2: ใช่คร
1: ับอันนี้สำคัญมากๆค่ะเราอาจจะไม่บอกนะว่าทำอะไรบ้างไปปรึกษาเลยนะอันนี้เขาเรียกป้ายยาไปก่อนนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่อ้อยนะคะได้บอกถึงพื้นที่จำหน่ายของผลิตภัณฑ์เราก็คือยาดมภูรยาที่มีเสน่ห์มากๆนะคะช่องทางการติดต่อยังไงได้บ้างคะพี่อ้อยเชิญค่ะ
0: ช่องทางการติดต่อ

0: ก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะถ้าเริ่มจากออฟไลน์ก่อนก็คือปัจจุบันนะคะมีขายที่ร้านแม่จู้ร้านขายของฝากชื่อดังของจังหวัดเราร้านพรทิพย์เช่นกันค่ะพรทิพย์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ที่ค่ะเขาจะเป็นร้านซูวิเนียร์ที่อยู่ในเมืองเก่าตึกแถวๆตึกชาร์เตอร์ค่ะมีอยู่3ร้านค่ะชื่อว่าร้านโอตะร้าน ANA Love
1: ค่ะ
0: สามารถเข้าไปชมไปดูสินค้าอื่นๆของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยมีเยอะมากมายนอกจากยันดงห้อยก็มีแบรนด์ของคนภูเก็ตเราอีกหลายผลิตภัณฑ์เช่นกันค่ะแล้วส่วนในช่องทางออนไลน์นะคะก็จะมีทาง Facebook มี IG มี LINE ค่ะอยู่ในนั้นค่ะสามารถพิมพ์ว่าภูรายาเป็นภาษาอังกฤษนะคะได้เลยค่ะแล้วก็อ้อยเป็นแอดมินเองค่ะสามารถทักมาสอบถามกันได้
1: โอเคค่ะเมื่อกี้นี้ฝ่ายทางเจ้าที่หรือว่าผู้แทนของสสวหัวหน้าเขาบอกไปแล้วว่าการเตรียมตัวของคนที่เป็นแชมเปี้ยนต่อไปนี่เป็นยังไงส่วนตัวผู้ปฏิบัติเองพี่อ้อยคะอยากจะบอกรุ่นต่อไปเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: เตรียมความพร้อมเริ่มจากตัวเองเลยค่ะเริ่มจากตัวเองหาตัวเองให้เจอว่าเราอยากจะทำอะไรจริงๆทำไปในทิศทางไหนตั้งยอดไว้ก่อนค่
1: ะ
0: ตั้งยอดว่าเราจะเอายอดแบบไหนใช่ไหมคะปลายพีระมิดเนี่ยเราต้องการแบบนี
1: ้
0: หลังจากนั้นค่ะเราก็ค่อยๆเดินไปให้ถึงยอด
1: โอ้โหง่ายๆสั้นๆแล้วได้ใจความมีเป้าหมายมียอดแล้วก็พอถึงยอดปั๊บเนี่ยมันหมายถึงเงินแล้วก็รายได้ที่จะเข้าสู่เราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัฒนโมนะคะนายธีรวุฒิศรีเทียงค่ะตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดนะคะให้บริการ SME ครบวงจรภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็พี่อ้อยนะคะกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาดมภูรายานะคะในตำแหน่งต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งเดอะเฟิร์สมากๆสำหรับปีนี้นะคะนั่นก็คือวัน SME นะคะโปรวินเชียลแชมเปี้ยน2026นะคะที่ได้รับรางวัลมาแล้วก็ยังคงมีการต่อยอดที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะขอให้ยาดมภูรายาอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็ต่อยอดจำหน่ายได้ต่างประเทศปีละประมาณสัก100ล้านพอนะไม่ต้องเยอะนะ100ล้านไม่ใช่บาทนะ100ล้านขวด
2: ไม่ขวดโอ้ย
1: พอไหมคะ
2: พอไหมฮะ
1: ไม่พอเหรอ
0: พอค่ะ
1: แล้วก็เกิดซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME นะโดยการมอบตัวยาดมนี้ค่ะพร้อมด้วยเคสซึ่งตัวนั้นเนี่ยมูลค่าสูงมากนะให้กับน้องเนเน่ไปนะคะถ้าน้องเนเน่ฟังอยู่เนาะฝากน้องเนเน่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ภูรยาให้กับจังหวัดภูเก็ตเราด้วยนะคะจะได้สร้างสตอรี่ไปพร้อมกับเด็กภูเก็ตเยาวชนคนเก่งของเราด้วยละกันวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านโอกาสหน้าเดี๋ยวหัวหน้าจะพาคนเก่งของเรามาเจอกันบ่อยๆอีกขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค
1: ่ะค่ะเดี๋ยวให้ไปพักดื่มกาแฟก่อนกาแฟที่สวทรอร่อยมาก โอเคค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่อยากจะฝากถึงนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามเราก็รับฟังกันอยู่ค่ะโดยเฉพาะลาดใหญ่รันเวย์ค่ะนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นกับการเปิดแฟชั่นนะคะเวทีแฟชั่นโชว์ค่ะยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภูเก็ตสู่ตลาดร่วมสมัยด้วยทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมค่ะนะคะกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะจัดกิจกรรมที่แบบว่าทำให้ภูเก็ตเราสะเทือนอีกหนึ่งแมตช์ค่ะนะคะมีการโชว์เคสนะคะแฟชั่นโชว์กับลาดใหญ่รันเวย์2026ค่ะภายใต้กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็นวัตกรรมค่ะมีการอัปเกรดนะคะแล้วก็เป็นโครงการระดับนักธุรกิจอุตสาหกรรมและก็วิสาหกิจชุมชนค่ะประจำปีก็ปี2569นะคะเมื่อวันที่20กันยายนค่ะบนถนนพลางค่ะนะบนย่านของเมืองเก่าภูเก็ตเรานะคะมีพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรตินะคะจากนางคณินนิตทยายุทธค่ะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะนะคะแล้วก็กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมุ่งส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะโดยนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาผสมผสานกับการออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและก็มาตรฐานนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์ความต้องการของตลาดนะคะเป้าหมายแล้วก็ภายใต้กิจกรรมค่ะผู้ประกอบการนะคะก็ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการการฝึกอบรมนะคะเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานนะคะการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบของออฟไลน์แล้ว

นำเสนอผลงานในรูปแบบของการโชว์เคสนะคะแฟชั่นโชว์ลาดย่อยรันเวย์2026ค่ะนะคะเป็นเวทีสำหรับการทดสอบตลาดแล้วก็ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบของออนไซต์ด้วยนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่เกิดการร่วมมือนะคะระหว่างผู้ประกอบการแบรนด์ที่เข้าร่วมการพัฒนาต้นแบบค่ะจากห้าจากเขาเรียกว่าเป็นช่างนะหัตถศิลป์นอกจากนี้ยังมีผลงานการประกอบนะคะประกอบการที่ผ่านมาเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ค่ะอุตสาหกรรมชุมชนร้านค้าท้องถิ่นผลงานหัตถศิลป์ดินโบราณบายนภัทรนะคะแล้วก็ผลงานสเปรย์หอมจากแบรนด์ชมหอมค่ะแล้วก็ผลงานปาเตรูใช่ไหมไม่ใช่มูเตลูจากบ้านหลักใหญ่ค่ะแอดนครภูเก็ตนะคะแล้วก็แฟชั่นโชว์ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเสนอความสวยงามของผลิตภัณฑ์นะคะแต่ยังเป็นการต่อยอดเรื่องราวการสื่อสารอัตลักษณ์คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมผ่านงานแบบร่วมสมัยแล้วก็สร้างโอกาสนะคะให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถที่จะเข้าถึงตลาดกลุ่มของผู้บริโภคยุคใหม่ได้มากขึ้นค่ะนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงแนวมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวมีอัตลักษณ์แล้วก็สามารถต่อยอดสู้การตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมได้เลยทีเดียวค่ะนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งข่าวค่ะนะคะก็คือภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมการจัดลากูน่าภูเก็ตไรกีฬาครั้งที่32ค่ะนะคะในวันที่14จนถึงวันที่15พฤศจิกายน2569ค่ะผนึกกำลังนะคะทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกของประชาชนนะคะเมื่อวันที่22กันยายน2569ค่ะเวลา 10:00 นณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะมอบหมายให้กับนายสุวิพันธ์สงเนียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไรกีฬาครั้งที่32นะคะประจำปี2569ค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15พฤศจิกายนนะคะการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เส้นทางการแข่งขันค่ะการรักษาความปลอดภัยการจราจรการแพทย์การพยาบาลนะคะตลอดจนการประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกนะคะให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้แทนหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะนะในการประชุมค่ะผู้แทนบริษัทนะคะลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนนะคะก็นำเสนอรายละเอียดการแข่งขันนะคะพร้อมกับหารือแนวทางความร่วมมือนะคะการประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อการจัดการการแข่งขันนะคะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะการแข่งขันในส่วนของลากูน่าภูเก็ตค่ะนะคะครั้งที่32นั่นเองค่ะส่วนวันที่14พฤศจิกายนนะคะก็จะมีกิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไรกีฬาระยะทาง6กิโลเมตรค่ะแล้วก็การแข่งขันลากูน่าภูเก็ต Open Water Swim นะคะซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำประเภทบุคคลระยะทาง1 2และ5กิโลเมตรค่ะประเภททีมนะคะระยะทีมก็คือระยะทางเนี่ยของทีมนะคะอยู่ที่ 1.5 กิโลเมตรแล้วก็ขณะที่วันที่13พฤศจิกายนค่ะก็จะมีการกำหนดวันซ้อมปั่นจักรยานระยะทาง50กิโลเมตรด้วยนะคะส่วนทางด้านสถานที่แล้วก็เส้นทางการแข่งขันนะคะที่ประชุมเนี่ยก็ได้พิจารณาการจัดกิจกรรมบนถนนสาธารณะนะคะการจัดกิจกรรมบนบริเวณชายหาดทะเลสาธารณะนะคะแล้วก็รวมถึงการซ่อมแซมแล้วก็ทำความสะอาดบนเส้นทางการแข่งขันจักรยานค่ะตลอดจนการขออนุญาตรื้อถอนนะคะแล้วก็ซ่อมคืนลูกระนาดบนเส้นทางการแข่งขันนะคะโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะคะด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรค่ะก็จะมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยจากวัตถุระเบิดนะคะควบคุมการจราจรการดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขันจักรยาน
รวมถึงการแข่งขันว่ายน้ำในทะเลแล้วก็ทะเลสาบค่ะพร้อมกับเรือยางนะคะตลอดจนการสนับสนุนนะคะยานพาหนะแล้วก็กำลังพลนะคะสำหรับขบวนการในส่วนของการนำขบวนของนักกีฬานะคะปิดท้ายของขบวนเส้นทางจักรยานด้วยนะคะโดยการประสานมือประสานงานร่วม

0: มือนะคะจากตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ที่ว่าการอำเภอกองทัพเรือภาคที่3นะคะกองกำกับการภาค8นะแล้วก็รวมถึงกองบังคับการตำรวจน้ำนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนด้านการแพทย์การพยาบาลค่ะนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมสนับสนุนนะคะรถบริการทางการแพทย์พร้อมกับเจ้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะดูแลนักกีฬาแล้วก็เจ้าที่ค่ะส่วนการประชาสัมพันธ์นะคะบริษัทมานาเอเชียจำกัดนะคะโดย GAA Event แล้วก็บริษัทลากูน่ารีสอร์ทนะคะแอนด์โฮเทลจำกัดเนี่ยก็ได้ทำชุดสื่อนะคะข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนะคะเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจด้วยนะคะทั้งนี้นะคะการประสานงานที่เกี่ยวข้องการเผยแพร่การข้อมูลการประชาสัมพันธ์การแข่งขันค่ะนะสำหรับในส่วนของงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเองสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะคะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแขวงการทางภูเก็ตค่ะแล้วก็แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ตนะคะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าและสามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมค่ะการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะภูเก็ตไตรกีฬาหรือว่าลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนนะคะการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพค่ะนะคะแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่ประชาชนแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ด้วยนะคะท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดกันได้ที่ www.lagunaphuket.com นั่นเองค่ะหรือเซิร์ชเข้าไปเลยนะสำหรับในส่วนของ Laguna Phuket ไตรกีฬาครั้งที่32นะคะทาง Google ก็ได้ค่ะนะคะแล้วเขาก็จะแบบว่าลิงก์สัญญาไปหา Laguna โดยตรงนั่นเองค่ะวันนี้รายการผู้ว่ารายงานประชาชนทางสวทภูเก็ตนะคะหมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะข้อความต่างๆส่งข้อมูลได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวที่อยากจะให้เราร่วมกันประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยทีเดียวโชคดีมีความสุขขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
11: ่หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ

0: ูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาจะเจอกันในยามเช้าตอนนี้ฝนเริ่มมาอีกแล้วเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังแดดออกได้ประมาณ 1-2 วันอยู่ๆฝนก็มาอีกแล้วนะคะยังเตรียมตัวไม่ทันเลยเสื้อผ้าก็ยังซักไม่เสร็จเลยนะคะเอาเป็นว่าทักทายคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้อยู่นะคะ9 นาฬิกาปุ๊บก็มีนัดกันหลังจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าอาทิตย์หนึ่งก็มาเจอกับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยนะคะในวันพุธวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็มาเจอกันค่ะโอ้โหวันนี้แบบตื่นเช้ามาแล้วติดตามข่าวเลื่อนแบบฟีดข่าวในโซเชียลมีเดียข่าวเยอะมากหลายประเด็นมากคุณผู้ฟังที่ต้องติดตามกันเนาะไหนจะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็การส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลค่ะตอนนี้พยายามเลื่อนดูฟีดหน้าโซเชียลมีเดียอยู่ว่ามีอัปเดตผลการแข่งขันมาหรือยังเพราะว่าติดตามแต่เมื่อวานเนาะคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดว่าใครที่รู้ข่าวก่อนนะนัดนะก็สามารถพิมพ์ทักทายบอกกันเข้ามาได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะที่ไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้ค่ะแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยเช่นกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะคะ2026ที่ตอนนี้เนี่ยก็ทยอยแข่งขันไปหลายแมตช์การแข่งขันแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นข่าวดีค่ะทีมลูกยางของสาวไทยนะคะนั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะก็เมื่อวานนี้เอาชนะเกาหลีไปค่ะ3-0เซตใช่ไหมถ้าจำผลคะแนนไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดพลาด นะคุณผู้ฟังก็ประมาณนั้นค่ะเอาเป็นว่าร่วมส่งกำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยด้วยละกันวันนี้มีการแข่งขันหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งยกน้ำหนักเนาะแล้วก็มีทั้งแบดมินตันค่ะแล้วก็มีฟุตบอลแล้วก็ฟุตบอลชายนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตต่างๆเนาะอีกเยอะแยะมากมายเลยจำแมตช์การแข่งขันไม่ถูกแต่ว่าวันนี้เนี่ยสามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันได้ซึ่งจะแข่งขันไปจนถึงวันที่4 ตุลาคม 2569นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาติดตามสภาพอากาศกันก่อนไหมคะก็มีประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนาะเรื่องของเพจที่มีการรายงานอากาศต่างๆนานาคุณผู้ฟังน่าจะได้ติดตามจากสำนักข่าวหลักอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกพยากรณ์อากาศในวันนี้กันบ้างดีกว่าปริมาณฝนในพื้นที่ไหนจะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีการแจ้งเตือน40กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยให้รับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ค่ะมาดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนค่ะภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ก็ค่อนข้างเบาบางนะคะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางค่ะ 70% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 80% ของพื้นที่ค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยวันนี้ 70% ของพื้นที่นะคะโอ้โหวันนี้อ่าวไทยหนักนะคะปกติแล้วเนี่ยจะน้อยกว่าฝั่งอันดามันแต่ว่าวันนี้เยอะกว่าค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง 70% ของพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะใครจะเดินทางไปในพื้นที่ไหนก็ลองตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่นั้นก่อนก็ยังดีนะคะเราจะได้เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ได้แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะฝนตกหนักแล้วทำให้เราแบบเห็นภาพปรากฏภาพนะคะในพื้นที่ระยองนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะที่ฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้น้ำระบายไม่ทันแล้วก็ขึ้นมาท่วมผิวการจราจรท่วมสูงมากคุณผู้ฟังท่วมรถไปครึ่งคันนะคะอันนี้ก็ติดตามภาพข่าวเมื่อเช้านี้นะคะนำมาอัปเดตการส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเรื่องของพยากรณ์อากาศอะไรที่ไหนอย่างไรเราก็จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้มาดูข่าวสารกันสักหน่อยดีกว่าค่ะข่าวสารวันนี้เนี่ยก็หลากหลายประเด็นข่าวก็เยอะเหลือเกินนะคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งที่ต้องติดตามเนาะเรื่องราวของแมตช์การแข่งขันแล้วก็การส่งกำลังใจให้กับ
ทัพนักกีฬาไทยหรือว่าคนไทยทุกคนเนาะที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีไหนก็แล้วแต่คือส่งกำลังใจให้รัวๆจริงๆค่ะรวมถึงส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยในยามเช้าแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็มีข่าวสารเยอะมากคุณผู้ฟังตอนนี้กำลังหาอยู่นะคะก็เป็นประเด็นที่ตั้งใจนำมาแล้วแหละเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสจะมาอัปเดตกันหลายคนยังงงอยู่นะรายละเอียดที่อ่านก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าเอ๊ะสรุปเดือนนี้สรุปเฟส2เนี่ยคนเก่าจะได้ไหมคนใหม่จะมีสิทธิ์ลงหรือเปล่าหรือจะลงทะเบียนวันไหนอะไรยังไงนะคะมาติดตามประเด็นนี้กันก่อนเลยแล้วกันค่ะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2นะคะก็มีการเคาะออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็ทวงถามไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะยังไงคะจะมีหรือเปล่าเคาะออกมาแล้วนะคะโดยท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยว่าตามที่มีการเสนอไปเนี่ยให้ขยายไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนำมาช่วยต่อยอดในโครงการนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะมาดูรายละเอียดกันค่ะหลักๆ ก็จะครอบคลุม2โครงการคุณผู้ฟังโครงการแรกก็คือโครงการการเพิ่มเงินในวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะก็ยังสามารถได้รับได้เหมือนเดิมค่ะที่มีการเพิ่มเติมเงินให้700บาทจากเดิมเนี่ยได้อยู่300บาทนะคะก็จะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็จะต่อไปจนถึงเดือนตุลาคม2569ค่ะแล้วก็ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เราใช้จ่ายกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะจากเดิมเนี่ย4เดือนซึ่งสิ้นสุดเดือนกันยายนนะคะตอนนี้ก็เคาะออกมาแล้วเรียบร้อยว่าจะมีการต่อในเฟสที่2อีก2เดือนค่ะแต่ในเฟสที่2นี้จะได้เพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนั่นหมายความว่าเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเขาจะโอนให้เรารวดเดียว 1,000 บาทคุณสามารถใช้จ่ายเวลาไหนก็ได้นะคะในสองภายใน2เดือนนี้นะคะไม่ใช่ว่าเดือนละ 1,000 นะบางคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเดือนละ 1,000 เหมือนกับรอบที่ผ่านมานี่หรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะโอนให้ 1,000 แต่ว่าคุณสามารถใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะส่วนรายละเอียดของการใช้จ่ายเหมือนเดิมค่ะ60 40เหมือนเดิมรัฐจ่ายให้60เราออกเอง 40% นะคะแล้วก็รัฐจะช่วยสนับสนุนให้ต่อวันเนี่ยไม่เกิน200บาทต่อวันค่ะแล้วก็สามารถไปยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ค่ะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างไรรู้ไหมคะคนที่เคยอยู่ในโครงการเฟสแรกอยู่แล้วที่กำลังใช้จ่ายอยู่ณตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รับสิทธิ์ในเฟสที่2คุณก็แค่ตอนนี้เนี่ยต้องเข้าพยายามเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเพื่อที่จะไปกดอัปเดตอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2ย้ำวันเวลากันอีกสักครั้งนึงนะคะยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2เนี่ยก็จะเริ่มยืนยันได้ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569นะคะพยายามกดเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่เรื่อยๆนะคะเผื่อมันจะขึ้นแบรนเนอร์ขึ้นมาให้เรากดยืนยันใช้สิทธิ์ในเฟสที่2สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามคือแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เคยได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟสแรกเนี่ยมีสิทธิ์จะได้ไหมมีสิทธิ์จะได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ถูกระงับสิทธิ์ในเฟสที่ผ่านมานะคะคุณยังสามารถลงในรอบนี้ได้ 1,000 ก็ยังดีคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เคยเข้าร่วมในโครงการของรัฐบาลเลยนะคะก็ลองดูในรอบนี้ก็ได้นะก็ทำในกระบวนการเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือเราต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาแล้วก็ดำเนินในกระบวนการเหมือนรอบแรกที่เขาทำกันนะคะแต่ว่ารอบนี้น่าจะ
คิดว่าน่าจะดีขึ้นหน่อยน่าจะไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเพราะว่าคนก็ทยอยเริ่มใช้สิทธิ์ในเฟสแรกได้สิทธิ์ในเฟสแรกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่รอยืนยันในเฟสที่2เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะกระบวนการต่างๆเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่าเรากดยืนยันสิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกำหนดระยะเวลาว่าคุณต้องเริ่มใช้จ่ายภายในวันไหนถ้าเกิดว่าคุณได้สิทธิ์ไปแล้วแต่คุณไม่ใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดคุณก็จะถูกดึงสิทธิ์นั้นเนี่ยกลับไปอยู่ดีค่ะก็ฝากแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหวังว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจแล้วก็ได้ติดตามรับฟังกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าฟังกันไม่ทันอะไรยังไงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาเน้นย้ำประชาสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆนะคะก่อนจะถึงวันที่กดยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2แล้วกันค่ะแล้วก็สามารถไปติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ทั้งทีวีทั้งวิทยุต่างๆก็สามารถติดตามรับฟังได้เลยค่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวแล้วกันนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการบริหารจัดการเวลาอยู่นะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันก็แล้วกันค่ะก็หลากหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังนะอีกหนึ่งเรื่องก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระทรวงการคลังนี่แหละค่ะท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสค่ะจากการปาฐกถาหัวข้อพิเศษโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กในการเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือขาดคนค้ำประกันเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบค่ะและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นก็ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มันผันผวนเนาะแล้วก็เกิดการชะลอตัวข้าวของก็แพงขึ้นนะตอนนี้นะคะก็ต้องมีการหามาตรการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบนี้เนี่ยแหละค่ะก็ผนึกกำลังร่วมกับแบงก์แล้วก็นอนแบงก์ต่างๆนะคะในการเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยเหลือคนตัวเล็กแบบนี้คุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโดยทีมค้นหาคำว่าผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสหรือว่าพิมพ์นาโนพลัสง่ายๆก็ได้ค่ะแล้วก็ลองไปติดตามรายละเอียดดูนะคะว่าใครมีสิทธิ์จะได้ในโครงการนี้บ้างฉันเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กๆฉันมีสิทธิ์จะได้ไหมต้องทำอะไรแบบไหนวงเงินที่จะได้เท่าไหร่นะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอาเป็นว่าเรานำมาบอกข่าวเล่ากันสั้นๆแล้วกันในช่วงเช้าแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องละกันค่ะการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยนะคะที่ในเวทีโลกนะคะสำหรับการนับถอยหลังเข้าสู่ที่ประเทศไทยเนี่ยจะเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank Group ค่ะก็จะมีการจัดขึ้นนะคะในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะก็อยากให้คนไทยทุกคนนะคะได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้แล้วกันค่ะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะมีผู้แทนจาก191ประเทศประมาณ 15,000 คนจากทั่วโลกคุณผู้ฟังเดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยนะคะก็ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพด้วยอยากให้ทุกคนได้ร่วมทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะอยากให้ทุกคนได้นำเสนอเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะทางเจ้าภาพทางรัฐบาลเองตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมงานในส่วนต่างๆแล้วก็เตรียมที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านทางเมนูอาหารที่มีการเสิร์ฟให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมหรือว่าเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งการเดินทางการดูแลความปลอดภัยต่างๆนะคะก็ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่อย่างเต็มที่เลยค่ะย้ำวันเวลากันอีกสักครั้งนึงนะคะไทยเราเนี่ยเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group นะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆเนาะเดี๋ยวพยายามหาข่าวสารแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลื่อนฟีดเจอปุ๊บก็จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอยู่ตลอดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันภูเก็ต
พังงากระบี่แล้วก็ที่ระนองมีข่าวสารความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งค่ะ

0: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
1: มาคุย
2: กรวดน้ำตาค่ะผลงานเพลงจากมินตราอินทิราแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะโกดำค่ะผลงานเพลงจากวสันต์17แล้วก็ไม้เมืองนะคะเฟเจอริงกันค่ะก็เป็นอีก2ผลงานเพลงที่นำมาฝากกันในยามเช้าแบบนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังมาตามเรื่องของน้องเนเน่กันหน่อยตอนนี้มีอัปเดตมาแล้วค่ะจากการติดตามผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเนาะตอนนี้ก็คนไทยในอเมริกานะคะก็มีการโพสต์ภาพว่าน้องเนเน่ตอนนี้กำลังขึ้นโชว์แล้วค่ะมาในชุดสีแดงยาวนะคะคือดูจากไกลๆเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นผ้าไหมหรือเปล่าคุณผู้ฟังแต่มาในชุดสีแดงยาวทั้งชุดเลยค่ะก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะเดี๋ยวภาพบรรยากาศต่างๆเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีมาเยอะพอสมควรนะคะก็ร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ได้ค่ะจริงๆเราก็ลุ้นนะลุ้นมาตลอดยิ่งพอแบบเมื่อช่วงเช้าอ่ะหลายคนก็แบบร่วมส่งกำลังใจกับน้องเนเน่ก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งลุ้นแล้วก็อยากเอาใจช่วยน้องเนเน่มากขึ้นไปอีกนะคะเอาเป็นว่าทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะเรามาตามกันต่อในรายการของเราไหมคะอันดามันวันนี้เนาะช่วงของคัดข่าวมาคุยก็มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะในพื้นที่ภูเก็ตก็มีหลากหลายประเด็นนะคะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยแล้วกันค่ะตอนนี้ภูเก็ตเขาก็เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32เตรียมต้อนรับนักกีฬากว่า 1,200 คนจาก50ประเทศคาดการเอาไว้ว่าจะมีเงินสะพัดจากกิจกรรมนี้ประมาณ60ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมาดูรายละเอียดของกิจกรรมกันค่ะสำหรับตอนนี้จังหวัดภูเก็ตก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะในการจัดลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ค่ะก็เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมกันไปนะคะโดยมีทางด้านของท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมในการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ร่วมกับอีกหลายภาคส่วนเลยค่ะสำหรับกำหนดการในการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32กำหนดจัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายน2569ก็ใกล้ๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นความร่วมมือระหว่างทางจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนค่ะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยการแข่งขันหลักในวันที่15พฤศจิกายนนะคะก็ประกอบด้วยไตรกีฬาบุคคลแล้วก็ประเภททีมค่ะเริ่มด้วยกีฬาว่ายน้ำรวมระยะทางประมาณ 1,800 เมตรแบ่งเป็นว่ายน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตรแล้วก็ว่ายน้ำในทะเลสาบ500เมตรก่อนที่จะต่อด้วยการปั่นจักรยานระยะทาง50กิโลเมตรค่ะและวิ่งอีกระยะทาง12กิโลเมตรนะคะโดยจะมีการกำหนดจุดปล่อยตัวอยู่ที่บริเวณชายหาดของโรงแรมสายลากูน่าภูเก็ตค่ะเส้นชัยบริเวณลานกิจกรรมลากูน่ากรอฟนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะหลากหลายโปรแกรมมากๆค่ะส่วนทางด้านการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกตอนนี้มีการเตรียมจุดให้น้ำแล้วก็จุดพักต่างๆอย่างเต็มที่แล้วจุดปฐมพยาบาลหรือว่าจุด เส้นชัยนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วค่ะการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายสำคัญเลยก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตด้วยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมให้ภูเก็ตเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาแล้วกันแล้วก็เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะอยู่ในระดับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะคาดการเอาไว้นะคุณผู้ฟังว่าการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะจะมีนักกีฬาจากประมาณ50ประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,200 คนค่ะพร้อมผู้ติดตามอีกในจะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอีกประมาณ 4,000 คนค่ะคาดว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทจากทั้งการเดินทางเข้ามาทั้งที่พักทั้งร้านอาหารทั้งแข่งขันเสร็จหรือว่าก่อนหน้านั้นก็เดินทางไปท่องเที่ยวเนาะรวมถึงการใช้จ่ายของนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามค่ะ60ล้านบาทก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชื่อว่าจะส่งเสริมเรื่องของการผลักดันให้ภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นเมืองด้านกีฬาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็ส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะจากภูเก็ตมาดูที่พังงากันบ้างค่ะทางพังงาตอนนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมค่ะกรมปศุสัตว์ได้มีการส่งมอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์ประมาณ450ฟอนต์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยทางด้านของคุณพงพันธ์ธรรมมานะคะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะเดินทางพร้อมด้วยคณะนะคะลงไปในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อส่งมอบเสบียงอาหารมีทั้งหญ้าแห้งคุณภาพดีนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยประมาณ450ฟอนต์ด้วยกันซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีค่ะมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจำนวน3ตำบล3ตำบล นี้มีทั้งตำบลโคกเคียนค่ะตำบลบางไทรค่ะแล้วก็ตำบลบางนายศรีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเจอกับภาวะของการขาดแคลนอาหารสัตว์อย่างหนักเนื่องจากแหล่งหญ้าตามธรรมชาติได้รับความเสียหายคุณผู้ฟังก็เลยต้องมีการมาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านก็บอกว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในหลายอำเภอค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากจึงได้มีการกำชับให้กรมปศุสัตว์เนี่ยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเชิงรุกเร่งสำรวจความเสียหายและสำรวจความต้องการของตัวเกษตรกรว่าเขาต้องการความช่วยเหลือด้านไหนอะไรยังไงบ้างนะคะพร้อมกับมีการจัดตั้งจุดสำรองทั้งหญ้าแห้งและเสบียงอาหารพร้อมในการเคลื่อนย้ายเข้าช่วยเหลือในทันทีทั่วประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้กรมปศุสัตว์เองก็ยังได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์นะคะพร้อมกับแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยังชีพสัตว์ค่ะแล้วก็การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของสัตว์เลี้ยงหลังน้ำลดกันด้วยหากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์หรือว่าการดูแลสุขภาพของสัตว์ของเรานะคะก็สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือว่าปศุสัตว์จังหวัดก็ได้หรือว่าโทรไปแจ้งได้ผ่านทางสายด่วนของกรมปศุสัตว์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในพื้นที่พังงาหลังจากที่ได้รับผลกระทบกันไปก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือกันต่อค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักเบรกกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะฟังสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาตามข่าวกันต่อในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ้สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ณหน้าทองค่ะผลงานเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะมาตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังมีข่าวสารอีก2จังหวัดที่เรามาจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็อัปเดตของเรื่องของเนเน่กันสักนิดนึงค่ะตอนนี้เนเน่โชว์จบแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพิ่งจบไปแบบหมาดๆเลยค่ะสำหรับการแสดงของเนเน่บนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ในครั้งนี้นะคะรอบนี้จริงๆด้วยคุณผู้ฟังน้องมาในธีมชุดแบบสีแดงยาวไปเลยค่ะแล้วก็ผลงานเพลงที่เนเน่ได้นำไปขึ้นโชว์ในรอบนี้ก็คือเพลง Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่สุดร้อนแรงมากๆค่ะก็มีหลายคนส่งกำลังใจกับเนเน่นะต่อไปนี้ก็มาร่วมลุ้นกันต่อว่าเนเน่จะได้เป็นผู้ชนะในเวทีการแข่งขันอเมริกันก็ Got Talent ในครั้งนี้หรือเปล่าค่ะขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆเชื่อว่าเนเน่ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็ที่เหลือขึ้นอยู่กับผลการตัดสินของคณะกรรมการ

ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มเปราะบางในทุกมิติตามแผนปฏิบัติราชการของปีงบ69นี้ของจังหวัดนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะโดยมีหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมในกิจกรรมด้วยนะคะโดยทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ก็บอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยคือเขาอยากจะเปิดพื้นที่แล้วก็อยากจะสร้างโอกาสให้กับน้องๆเด็กๆในครัวเรือนเปราะบางหรือว่าผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาสได้มาแสดงศักยภาพค่ะโดยการนำความสามารถเนี่ยมานำเสนอผ่านทางงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการผลิตภัณฑ์หรือว่าผลงานต่างๆสู่สาธารณะค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของทางกลุ่มที่เขาทำงานฝีมือทำงานแบบภูมิปัญญางานแฮนด์เมดหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยสามารถต่อยอดสร้างอาชีพให้เขาได้ไงคะและจะได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้อย่างยั่งยืนไปในตัวด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้มัน1มันคือเป็นการเปิดเวทีให้กับกลุ่มเปราะบางแล้ว2มันได้เห็นถึงว่าทางจังหวัดเองเขาไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะคะเป้าหมายของเขาคือเนี่ยเขาอยากจะเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมทุกกลุ่มทุกวัยให้สามารถอยู่ได้อย่างแบบมีศักยภาพด้วยแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนะคะก็มีหลายภาคส่วนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณเกือบ500คนเลยค่ะในกิจกรรมภายในงานเนี่ยก็มีทั้งการสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพการแสดงความสามารถบนเวทีการแสดงทอล์กโชว์ค่ะในหัวข้อคุณค่าของผู้สูงวัยและคนพิการนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองท่านก็ได้เน้นย้ำค่ะท่านบอกว่าทางจังหวัดกระบี่ก็ให้ความสำคัญในหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้วไม่มองว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นเพียงคนที่รอการช่วยเหลือแต่เขามองว่าเฮ้ยเนี่ยคนเหล่านี้เขามีคุณค่านะเขามีความสามารถนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดเวทีเหล่านี้เขาอ่ะมันก็เหมือนเป็นการเติมเต็มโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีกับความสามารถของเขาเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าใครจะมีความสามารถด้านไหนคุณก็ได้มีเวทีมีช่องทางในการทำมาหากินของคุณอย่างแน่นอนโดยมีทางจังหวัดเนี่ยคอยซัพพอร์ตอยู่ค่ะโดยท่านผู้ว่าท่านก็บอกนะคะว่าทุกคนเนี่ยล้วนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในทุกมิติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะก็เป็นข่าวสารบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าค่ะจังหวัดระนองก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีที่โหยาวนานมากๆคุณผู้ฟังแล้วก็แก้ไม่หายสักทีนะคะก็ต้องรอระยะเวลาต่อไปว่าช่วงนี้น้ำมากหน่อยน้ำก็ขุ่นน้อยหน่อยหรือว่าช่วงนี้น้ำแห้งน้ำขุ่นเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะก็มารอดูว่าความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่เวทีการประชุมคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีกันไปเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมกับคณะทำงานแล้วก็ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงผู้แทนของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะในเวทีการประชุมเนี่ยเขามีการติดตามสรุปความคืบหน้าจากการประชุมไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ติดตามว่าหลังจากที่ประชุมกันไปรอบที่แล้วเนี่ยพอสั่งงานกันไปปุ๊บมีการดำเนินการอย่างไรบ้างเป็นไปอย่างไรแล้วบ้างที่มีข้อตกลงออกมาประมาณเกือบ10-11ข้อประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ฟังในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นคุณภาพน้ำคุณภาพของตะกอนดินแล้วก็รวมไปถึงแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนสภาพแวดล้อมต่างๆค่ะในที่ประชุมก็ได้รับทราบแล้วก็ติดตามคุณภาพน้ำนะคะจากข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ซึ่งได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำมาอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี62จนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็การตรวจวัดคุณภาพน้ำการตรวจวัดตะกอนดินแล้วก็น้ำประปาในพื้นที่นะคะโดยมีการกำหนดจุดตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็การดูแลในด้านต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะคือในเวทีการประชุมเนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่า
เราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหานี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ยาวนานแล้วมันก็ยังไม่มีวี่แววว่าเฮ้ยมันจะจบลงเมื่อไหร่เพราะว่าต้นทางของสาเหตุปัญหาน้ำขุ่นเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็ต้องหารือกันในระดับนโยบายในระดับประเทศไหม

0: ในระดับยกเป็นวาระแห่งชาติไหมเรื่องของปัญหาน้ำขุ่นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเพราะว่าในหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี้ยค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาก็ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของระบบนิเวศเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วน้ำขุ่นแบบนี้น้ำที่ต้องใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยเขาก็กังวลนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องตามกันต่อนะคะคือจะนิ่งเฉยไม่ได้อะปีนึงเนี่ยจัดหลายเวทีมากที่มาถกกันมาหารือกันแล้วก็มีหน่วยงานจากส่วนกลางมีผู้บริหารที่ลงมาแล้วก็มาติดตามความคืบหน้านะคะแต่ก็นั่นแหละค่อยๆแก้กันไปแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะแต่เชื่อว่าใจของพี่น้องในพื้นที่อ่ะเขาอยากให้ปัญหามันจบโดยเร็วที่สุดนะคะก็เอาใจช่วยแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อยากนำข่าวสารมาฝากกันว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยก็มีการติดตามไปนะคะข้อสั่งการอะไรจากเวทีการประชุมครั้งที่แล้วก็ต้องมาติดตามผลกันว่าทำหรือเปล่าทำไปได้ขนาดไหนแล้วแล้วก็เห็นผลอย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดข่าวสารพยายามหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบไม่ขาดตกบกพร่องประเด็นไหนประเด็นหนึ่งไปเลยนะคะข่าวเยอะมากจริงๆค่ะแต่เราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้พักผ่อนสลับกันไปเนาะฟังข่าวด้วยแล้วก็ติดตามผลงานเพลงเพราะๆก็ได้นำมาฝากกันด้วยนะคะให้พักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงเช้าแบบนี้จะได้แบบมีสมองที่ปลอดโปร่งสำหรับการเริ่มต้นการทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆที่อยู่เป็นเพื่อนกับรายการของเราอยู่ติดตามรายการอันดามันวันนี้กันในทุกวันเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้นายนัทและทีมงานก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการอันดามันวันนี้ได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างที่บอกไปค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะผ่านทางสวทเครือข่ายที่รับสัญญาณในพื้นที่ของภูเก็ตพังงากระบี่ตะกั่วป่าแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆในช่วงนี้นะคะที่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะรัฐบาลปรับแผนถึงของร่วงและลดใช้งานเกษตรกรรม20 ปี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
5: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี้
6: นางสาวพัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: มหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางขึ้นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงนี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวท.ภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติบางส่วนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นหลังพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางประการทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการทบทวนครั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ที่เร่งพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งโดยเฉพาะเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือหลุดออกจากระบบและต่อมาเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงในครั้งนี้ประเด็นแรกคือเกณฑ์นักเรียนและนักศึกษาโดยเสนอให้ไม่นำนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อไม่ให้สถานะการเรียนในลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ประเด็นที่2คือเกณฑ์การเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการโดยเสนอให้ยกเว้นกรณีที่เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อไม่ให้การมีชื่ออยู่ในกิจการประเภทดังกล่าวเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติประเด็นที่3คือเกณฑ์การถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้โดยเสนอให้ผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือรวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทไม่ถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้หรือมีกับตราสารหนี้รวมกันไม่เกิน 5,000 บาทเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเงินลงทุนในระดับดังกล่าวมีมูลค่าต่ำและการเปิดบัญชีลงทุนอาจเป็นเพียงช่องทางการออมระยะยาวไม่ได้สะท้อนว่าบุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงประเด็นที่4คือเกณฑ์การถือครองรถ โดยเสนอให้ไม่นำรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์เว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถสะสมตามชนิดแบบและรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดขณะที่รถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกิน20ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกจะได้รับการยกเว้นในลักษณะเดียวกันเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถสะสมตามประกาศกรมการขนส่งฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และถูกบันทึกเป็นสินเชื่อประเภทอื่นจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแยกส่งเฉพาะยอดหนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรให้กระทรวงการคลังนำไปประมวลผลขณะที่สินเชื่อโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งผู้แทนมัสยิดเป็นผู้ลงนามแทนชุมชนจะไม่นำมาคำรวมคำนวณเพื่อตัดสิทธิ์ผู้แทนมัสยิดเนื่องจากไม่ได้เป็นการกู้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลส่วนวงเงินคำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ถูกส่งไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดและอาจถูกนับซ้ำกับสินเชื่อที่กู้จากสถาบันการเงินโดยตรงจะไม่นำวงเงินคำประกันที่ยังไม่มีภาระหนี้คงค้างจริงมารวมคำนวณเป็นภาระหนี้ของผู้ลงทะเบียนนางสาวลลิดากล่าวว่าสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการปี2569ทุกรายที่ยืนยันตัวตนแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้คณะกรรมการยังเสนอให้นำฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการปี2569ซึ่งสะท้อนข้อมูลด้านรายได้อายุสภาพร่างกายการศึกษาและการประกอบอาชีพไปใช้บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนทั้งกลุ่มที่ผ่านและไม่ผ่านคุณสมบัติในด้านอื่นเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐพิจารณามาตรการแก้ไขภาระหนี้และสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการพัฒนาความรู้ทักษะฝีมือแรงงานและการเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคลพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบกรณีประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างทำธุรกรรมหรือนิติกรรมและดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลของภาครัฐให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การกำหนดมาตรการช่วยเหลือในอนาคตมีความแม่นยำและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าการจัดสรรสวัสดิการสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะใช้งบประมาณไม่เกิน 42,000 ล้านบาทจากงบประมาณกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้มีเป้าหมายให้การจัดสวัสดิการของรัฐสะท้อนกับข้อสอดคล้องกับข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละระดับ
5: มาตรการช่วยเหลือประชาชนและดูแลค่าครองชีพข่าวต่อไปเป็นเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทย plus ที่ภาครัฐเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากและช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมประกอบด้วยโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมซึ่งเป็นโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่สามารถคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่อันส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการผ่านแหล่งเงินเพิ่มเติมภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมจะมุ่งเน้นการช่วยเหลือการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางภ ผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้โครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ทรัพย์สินและหนี้สินโดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจากวงเงินเดิมที่เคยได้รับคือจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนและได้เพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและระยะเวลาสำหรับโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยมีรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ของประชาชนจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569และสำหรับการยืนยันสิทธิ์ของผู้ประกอบการก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569และประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยภาครัฐจะสนับสนุนร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อวันโดยสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมได้ตั้งระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เป็นระยะเวลา2เดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมโดยรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปทั้งนี้การดำเนินการโครงการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือลำลงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมในช่วงที่ค่าของชีพอยู่ในระดับสูงพักฟังเพลง

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำ

0: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอบได้ปะ
2: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
1: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
0: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
3: ้ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 老爷子，木马可以嘎木，
1: 你买了一个公
0: 鸭子，努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

0: วงข่าวใต้รายวัน
1: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะกับอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีของเด็กและเยาวชนชาวภูเก็ตนะคะที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีเอเชียกับข่าวนี้ค่ะลาดไวรันเวย์2026เปิดเวทีแฟชั่นโชว์ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภูเก็ตสู่ตลาดร่วมสมัยด้วยทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Exhibition Showcase Fashion Show Last Way Runway 2026ภายใต้กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมโครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ2569เมื่อวันที่20กันยายน2569ณถนนถลางย่านเมืองกลางนี้ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางคนึงนิดทยายุทธผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเป้าหมายภายใต้กิจกรรมผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และการพัฒนาต้นแบบอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพและวัตถุดิบของชุมชนการค้นหาและถ่ายทอดเสน่ห์ผลิตภัณฑ์การสร้างต้นแบบจากสเก็ตดีไซน์และการพัฒนาสตอรี่เทลลิ่งแอนด์แบรนดิ้งตลอดจนการปรับปรุงต้นแบบการนำเสนอและจัดแสดงผลิตภัณฑ์รวมถึงการวิเคราะห์ด้านการตลาดสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน5กิจการได้แก่กลุ่มฉลองน้องใหม่ภูสาเลบ้านคุณส่วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพบ้านเหนือและพืชผักและสุดท้ายวันนานะคะไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมคือการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Exhibition Showcase Fashion Show Last Way Runway 2026ซึ่งเป็นเวทีสำหรับทดสอบตลาดและส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออนไซต์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการแบรนด์ที่ร่วมพัฒนาต้นแบบและช่างหัตถศิลป์นอกจากนี้ยังมีผลงานจากผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์อาทิผลงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณ by นปพัชผลงานสเปรย์หอมจากแบรนด์ชมหอมและผลงานปาเตลูจากบ้านตลาดใหญ่แอดนครภูเก็ตแฟชั่นโชว์ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอความสวยงามของผลิตภัณฑ์แต่เป็นการสื่อสารเรื่องราวอัตลักษณ์และคุณค่าทางของทุนทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบร่วมสมัยเพื่อสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดและกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้ยิ่งขึ้นการจัด กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนที่มุ่งเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวมีอัตลักษณ์และสามารถต่อยอดสู่ตลาดในจังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตประชุมเตรียมพร้อมจัดลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32วันที่14-15พฤศจิกายน2569ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อวันนี้เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14-15พฤศจิกายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเส้นทางการแข่งขันการรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแพทย์และพยาบาลตลอดจนการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้แทนบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนนำเสนอรายละเอียดการจัดการแข่งขันพร้อมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมและประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์สำหรับการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2569 โดยมีจุดปล่อยตัวนักกีฬาณชายหาดโรงแรมทรายลากูน่าภูเก็ตและจุดเปลี่ยนการแข่งขันและเส้นชัยหน้าลานกีฬาลากูน่ากอล์ฟโดยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569เป็นการแข่งขันไตรกีฬาบุคคลและทีมประกอบด้วยว่ายน้ำระยะทาง 1,800 เมตรแบ่งเป็นว่ายน้ำทะเล 1,300 เมตรและว่ายน้ำจืดในทะเลสาบ500เมตรปั่นจักรยาน50กิโลเมตรและวิ่ง12กิโลเมตรรวมถึงการแข่งขันสปรินต์ไตรกีฬาบุคคลและทวิปกีฬาบุคคลส่วนวันที่14พฤศจิกายน2569มีกิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาระยะทาง50กิโลเมตรด้านสถานที่และเส้นทางการแข่งขันที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมบนถนนสาธารณะการจัดกิจกรรมบริเวณชายหาดและทะเลสาธารณะรวมถึงการซ่อมแซมและทำความสะอาดถนนบนเส้นทางการแข่งขันจักรยานตลอดจนการขออนุญาตรื้อถอนและซ่อมคืนลูกระนาดบนเส้นทางการแข่งขันโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเพื่อดูแลความปลอดภัยจากรับวัตถุระเบิดควบคุมการจราจรและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขันจักรยานรวมถึงการแข่งขันว่ายน้ำในทะเลและทะเลสาบพร้อมเรือยางตลอดจนการสนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลสำหรับนำขบวนนักกีฬาและปิดท้ายขบวนบนเส้นทางจักรยานโดยประสานความร่วมมือจากตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ว่าการอำเภอถลางกองทัพเรือภาคที่3กองกำกับการ8กองกำกับการตำรวจน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแพทย์และพยาบาลเตรียมความพร้อมสนับสนุนรถบริการทางการแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อดูแลนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดการแข่งขันโดยประสานความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตโรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีจุดให้น้ำตลอดเส้นทางโดยพนักงานโรงแรมกลุ่มลากูน่าภูเก็ตและบริการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณจุดเส้นชัยโดยบัญญันทรีสปาและอังสนาสปาด้านการประชาสัมพันธ์บริษัทมานาเอเชียจำกัดโดย GAA Event และบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนได้จัดทำชุดสื่อและข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการแข่งขันและหลีกเลี่ยงการขนย้ายวัสดุก่อสร้างบนเส้นทางในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนและภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้เส้นทางมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหารือคณะทำงานติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งต่อยอดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเมื่อวันนี้เวลา 9:00 น.ณห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองชั้น4สาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการพบปะหารือร่วมกับคณะทำงานติดตามโครงการจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการติดตามผลลัพธ์โครงการต่อยอดจากโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลในวงใต้อำเภอระอุ่นจังหวัดระนองการพบปะหารือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลลัพธ์ของโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องประเด็นในการหารือนะคะก็คือให้ความสำคัญกับแนวทางของจังหวัดในการสนองพระราชดำริการสร้างความมั่นคงทางน้ำให้แก่ชุมชนในระยะยาวต ลอดจนการบริหารจัดการระบบน้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องและเป็นธรรมด้วยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนทั้งพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลระบบส่งน้ำการใช้น้ำอย่างเหมาะสมการร่วมแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวการหารือยังครอบคลุมถึงปัจจัยที่จะสนับสนุนให้โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดระนองสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งน้ำกับการประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงการนำบทเรียนและผลสัมฤทธิ์จากโครงการไปใช้ประกอบโครงการอื่นในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะนำข้อมูลจากการติดตามและการหารือร่วมกับจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ไปประกอบการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปคงอยู่ที่ข่าวจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองประชุมสอบมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหารือคณะทำงานติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งต่อยอดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเมื่อวันนี้เวลา 9:00 น.ณห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการพบปะหารือร่วมกับคณะทำงานติดตามโครงการจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการติดตามผลลัพธ์โครงการต่อยอดจากโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลในวงใต้อำเภอระอุ่นจังหวัดระนองการพบปะหารือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลลัพธ์ของโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องประเด็นในการหารือนะคะก็คือให้ความสำคัญกับแนวทางของจังหวัดในการสนองพระราชดำริการสร้างความมั่นคงทางน้ำให้แก่ชุมชนในระยะยาวตลอดจนการบริหารจัดการระบบน้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องและเป็นธรรมด้วยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนทั้งพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลระบบส่งน้ำการใช้น้ำอย่างเหมาะสมการร่วมแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวการหารือยังครอบคลุมถึงปัจจัยที่จะสนับสนุนให้โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดระนองสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งน้ำกับการประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงการนำบทเรียนและผลสัมฤทธิ์จากโครงการไปใช้ประกอบโครงการอื่นในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะนำข้อมูลจากการติดตามและการหารือร่วมกับจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ไปประกอบการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปและถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนวางแผนป้องกันลดความเสี่ยงและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมื่อวันนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองครั้งที่2/2569ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองจัดขึ้นโด ยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5สารากลางจังหวัดระนองการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมการสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดระนองระหว่างวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน49รายคิดเป็นอัตรา 29.48 รายต่อประชากรแสนคนหรือเฉลี่ยประมาณ1รายทุกๆ5วันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะกรมปศุสัตว์ส่งมอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์450ฟอนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายพงพันธ์ธรรมมารองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อส่งมอบอาหารสัตว์ที่เป็นหญ้าแห้งคุณภาพดีจำนวน450ฟอนซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในอำเภอตะกั่วป่า3ตำบลได้แก่ตำบลโคกเคียนตำบลบางไทรตำบลบางนายสีที่กำลังขาดแคลนอาหารสัตว์อย่างหนักเนื่องจากหญ้าแห้งตามธรรมชาติได้รับความเสียหายโดยมีนายจิตศักดิ์เมืองเขียวปศุสัตว์จังหวัดพังงานายดำรงฉิมทับในอำเภอตะกั่วป่าและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับนายพงพันธ์ธรรมมารองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในหลายอำเภอทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากจึงได้กำชับให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์อำนวยการเชิงรุกเร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของเกษตรกรพร้อมจัดตั้งจุดสำรองทั้งหญ้าแห้งและเสบียงอาหารสัตว์พร้อมเคลื่อนย้ายเข้าช่วยเหลือทันทีทั่วประเทศนอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้จัดส่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์พร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยังชีพสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำลดทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์หรือการดูแลสุขภาพสัตว์สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดหรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ได้ตลอด24ชั่วโมงมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะของบางอย่างอาจเป็นเพียงของธรรมดาสำหรับเราแต่สำหรับใครบางคนมันอาจเป็นของที่จำเป็นที่สุดในวันนี้ผู้ว่าจังหวัดกระบี่นายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่ส่งต่อความห่วงใยมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกาะลันตาเมื่อวานนี้นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสิรินทิพย์ศิลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาณศาลาประชาคมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยมีนายศักดาสีแดงนายอำเภอเกาะลันตาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน72ชุดไข่ไก่จำนวน72แผงรถเข็นแก่ผู้พิการจำนวน5คันแพมเพิร์ดจำนวน20ห่อและหม้อนอนจำนวน20อันจำนวน10อันแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวม้าจำนวน20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบข้อจำกัดในการดำรงชีวิตของประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้ประสานอำเภอเกาะลันตาสำรวจความเป็นอยู่และคัดเลือกประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยครอบคลุม8อำเภอ390หมู่บ้านรวม780ครัวเรือนกำหนดดำเนินการลงพื้นที่ระหว่าง 22-29 กันยายน2569ในการช่วยเหลือครั้งนี้นอกจากถุงยังชีพและไข่ไก่แล้วยังมีสิ่งของที่จัดสรรตามความจำเป็นของประชาชนแต่ละกลุ่มได้แก่ถุงยังชีพ780ชุดไข่ไก่780ฟองขอโทษค่ะไข่ไก่780แผงรถเข็น40คันแพมเพิร์ด160ห่อหม้อนอน100อันและผ้าถุงผ้าขาวม้า160ผืนการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงสิ่งของที่นำไปมอบให้แต่เป็นการไปลงพื้นที่พบปะพูดคุยและรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยความช่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เรวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทุก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทางการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทไมโครซอฟท์ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทิปโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราจะปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนริชาร์ดสันแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.
11: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
12: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
11: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
12: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: คำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกท่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและยังสามารถรับชมรับฟังนะคะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารสำคัญค่ะตลอดจนมาตรการช่วยเหลือนะคะจากภาครัฐค่ะที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนนะคะเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินนะคะที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690,653,000 บาทค่ะจากพ.ร.ก.กู้เงินแก้วิกฤตพลังงานนะคะพ.ศ.2569ค่ะตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยค่ะท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ค่ะโดยครอบคลุม2โครงการสำคัญค่ะได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมค่ะเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้านะคะเพิ่มอีก700บาทค่ะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนค่ะในเดือนตุลาคม2569ค่ะรองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนค่ะตลอดระยะเวลา2เดือนค่ะก็คือวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะซึ่งจะดูแลประชาชนไม่เกิน 32.52 ล้านคนค่ะโดยเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะในวันที่1ถึง15ตุลาคม2569ค่ะพร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมนะคะให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีค่ะเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนค่ะรอตัวนะคะแล้วก็มุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนค่ะเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อนะคะแล้วก็พยุงเศรษฐกิจฐานรากค่ะและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศนะคะให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นการช่วยเติมสภาพคล่องนะคะแล้วก็พยุงกำลังซื้อกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับมาตรการนี้นะคะใครที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะคะก็เตรียมตัวยืนยันสิทธิ์กันได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ข่าวการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยกันบ้างค่ะกับข่าวดีนะคะเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะในระบบนะคะเพื่อช่วยปลดล็อกคนตัวเล็กให้สู้ต่อได้ค่ะบสย.ค่ะผนึกแบงค์นอนแบงค์ค่ะเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสนะคะช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายค่ะเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะดร.เอกนิตินิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสหรือนาโนพลัสค่ะพร้อมปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันค่ะสามารถนะคะเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นนะคะลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นท่ามกลาง ภาวะเศรษฐกิจผันผวนค่ะต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16ค่ะโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือบสย.ค่ะจะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์นะคะที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐค่ะรวมไปถึงรองรับVirtual Bank ในอนาคตค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนนะคะให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมใช้ TCG Score ค่ะในการประเมินและบริหารความเสี่ยงนะคะพร้อมทั้งกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทค่ะเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทค่ะพร้อมชู3จุดเด่นนะคะได้แก่1วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายค่ะ2ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีค่ะโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์นะคะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงค่ะและบสย.นะคะก็จะช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5ค่ะทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยนะคะเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายเลยค่ะเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายค่ะซึ่งช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งค่ะและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทค่ะซึ่งสะท้อนแนวทางนะคะของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องนะคะรักษาอาชีพและรายได้นะคะลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและช่วยให้พี่น้องผู้ประกอบการรายย่อยนะคะหลุดพ้นจากการพึ่งพาหนี้นอกระบบได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการรอยเรื่องอันดามันกันแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะกำลังนับถอยหลังนะคะสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งจะต้อนรับผู้แทนนะคะจาก191ประเทศค่ะกว่า 15,000 คนนะคะจากทั่วโลกเลยล่ะค่ะภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนค่ะเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ค่ะนอกจากการเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจนะคะและการเงินระดับโลกแล้วนะคะก็เป็นหัวใจหลักแล้วนะคะรัฐบาลค่ะโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะยังใช้โอกาสนี้ค่ะในการนำเสนอความเป็นไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์ค่ะเพื่อสร้างความประทับใจและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติค่ะซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกค่ะโดยการคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบค่ะมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI ค่ะหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมยกระดับรสชาติอาหารไทยให้ร่วมสมัยรับประทานง่ายและตอบโจทย์ผู้ร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกค่ะซึ่งอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนะคะก็คืออาหารไทยค่ะที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยค่ะจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานนะคะพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามค่ะซึ่งทุกองค์ประกอบนะคะก็สะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยค่ะเช่นข้าวยำหัวใจไทยนะคะที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินและวิถีเกษตรกรรมค่ะซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคค่ะเพราะอาหารไทยนะคะไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยค่ะแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกค่ะโดยเมนูเด่นนะคะที่เตรียมเสิร์ฟค่ะล้วนบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยค่ะผ่านวัตถุดิบพื้นถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวยำหัวใจไทยค่ะที่นำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันค่ะในส่วนของเมนูปลานิลดรายเอทรนไฟค่ะซอสมิโซะเขาใหญ่ค่ะที่นำปลานิลคุณภาพจากจังหวัดฉะเชิงเซานะคะผ่านเทคนิคการบ่มแบบสากลค่ะจับคู่กับมิโซะนะคะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ในส่วนของของหวานค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะในรูปแบบร่วมสมัยค่ะแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมนะคะรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากแหล่งผลิต GI ค่ะส่งตรงจากชาวสวนเลยละค่ะในส่วนของพื้นที่จัดการประชุมนะคะได้หยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยค่ะโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก27จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ค่ะทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งห้องประชุมและเป็นวัสดุซับเสียงค่ะเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และภูมิปัญญาไทยนะคะสู่สายตาผู้แทนจากทั่วโลกค่ะหนึ่งในผลงานไฮไลท์นะคะก็คือปุปผาบรมราชินีนาถหรือบาติกพฤกษาบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผลงานของกลุ่มบาติกเดินาราจังหวัดปัตตานีค่ะที่ถ่ายทอดลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและลายเครือเถานะคะด้วยเทคนิคเขียนเทียนบาติกบนกรอบผ้าอย่างประณีตค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งไม่เพียงแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญนะคะในการร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยค่ะในการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะด้วยมรดกทางวัฒนธรรมศาสตร์แห่งอาหารและงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากชุมชนค่ะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนค่ะ คุณผู้ฟังคะนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหาภาคแล้วนะคะก็ยังถือเป็นโอกาสทองค่ะในการโปรโมทวัฒนธรรมและอาหารไทยนะคะให้ชาวต่างชาติได้ประทับใจอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวในเวทีสหประชาชาติกันต่อค่ะโดยศรีหศักดิ์ค่ะได้เผยว่าไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวทีอันก้า81ค่ะดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนนะคะพร้อมจับตาหารือปมกัมพูชาค่ะย้ำไทยนะคะต้องดูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านค่ะบอกว่าเขมรนะคะเขาก็มีของดีของเขาค่ะก็ไม่น่ามายุ่งกับของเราค่ะปมใช้ภาพหญิงไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สค่ะค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติค่ะหรืออันก้า81ค่ะสมัยสามัญครั้งที่81นะคะที่มหานครนิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกานะคะจะมีเรื่องไหนนะคะที่ไทยนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดค่ะโดยนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ค่ะซึ่งจะเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ UN นะคะมีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพค่ะรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งก็ถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นะคะและนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยนะคะก็จะต้องดูบทบาทว่าเรานะคะจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ค่ะรวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนนะคะที่มีประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เรายังต้องดูในเรื่องความสัมพันธ์นะคะและคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยค่ะแต่ในตอนนี้ค่ะข้อมูลยังไม่นิ่งนะคะในส่วนประเด็นเรื่องชุดไทยที่กองประกวด Miss Universe Cambodia 2026ค่ะที่ได้นำภาพถ่ายประวัติศาสตร์สตรีไทยสมัยรัชกาลที่5นะคะไปใช้บนเวทีและอ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วนั้นว่าจริงๆแล้วนะคะเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาค่ะไม่เคยไปยุ่งกับของเขาซึ่งของประเทศไทยนะคะก็มีรากฐานของเรามีประวัติมายาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชานะคะเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe ค่ะการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะเขาก็มีของเขาก็ไม่นำมายุ่งกับของเราค่ะนายศรีหศักดิ์กล่าวค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งนะคะทางความสัมพันธ์ด้านการทูตค่ะเราก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาคือทำไมต้องมาสร้างปัญหาเหล่านี้นะคะซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากันค่ะในส่วนหลังจากนี้ค่ะหากกัมพูชานะคะยังไม่มีการแสดงท่าทีค่ะที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษนะคะก็จะดำเนินการอย่างไรในศรีหศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการเอารูปของเราไปใช้ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนค่ะหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับการดำเนินงานในเวทีระหว่างประเทศค่ะที่เรานะคะต้องรักษาทั้งบทบาทความสัมพันธ์และปกป้องความภาคภูมิใจของไทยเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารในพื้นที่บ้านเรากันบ้างค่ะกับสรุปผลการดำเนินงานและทิศทางก้าวต่อไปของพังงาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและหัวหน้าส่วนราชการค่ะโดยนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดเวทีกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนจังหวัดพังงาค่ะในการแถลงครั้งนี้นะคะมีหัวข้อคือก้าวต่อไปของพังงาค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวถึงการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะซึ่งจังหวัดพังงานะคะได้บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพังงาค่ะปฏิบัติการเชิงรุกมุ่งปราบปรามยาเสพติดและธุรกิจต่างชาติผิดกฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยสามารถจับกุมได้ 1,332 คดียึดยาบ้ามากกว่า1ล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า38ล้านบาทค่ะในส่วนการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3นะคะสามารถดำเนินการจำนวน9บริษัทถือครองที่ดิน7แปลงเนื้อที่รวมกว่า17ไร่ค่ะมูลค่าประมาณ269ล้านบาทค่ะโดยศาลอนุมัติหมายจับ6หมายและหมายค้น3หมายค่ะผู้ต้องหาชาวต่างชาติ1รายนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมุ่งส่งเสริมด้านการเกษตรยางพาราปาล์มน้ำมันสินค้า GI และสินค้าเกษตรอีก2ชนิดค่ะที่ขณะนี้ค่ะกำลังผลักดันนะคะก็คือโคเนื้อคุณภาพสูงในชื่อพูงาบีฟและกุ้งแบล็คพังงาค่ะในส่วนด้านการท่องเที่ยวค่ะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมปีนี้รวมกว่า 3,800 ล้านบาทค่ะคาดว่าไปจนถึงปลายปีนะคะก็จะมีรายได้เพิ่มมากกว่าสำหรับก้าวต่อไปของพังงานั้นนะคะก็คือการเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีในแต่ละชุมชนค่ะได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองพังงาการขับเคลื่อนการปรับผังเมืองพังงานะคะเพื่อรองรับการเติบโตการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะซึ่งคาดว่าจะจัดทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและเสนอให้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบนะคะก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือนกันยายน2570ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะที่สำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2570นะคะก็คือการแข่งขันฟุตบอลชายหาดเอเชีย AFC นะคะในระหว่างวันที่24-28พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศเข้าร่วมณจังหวัดพังงาค่ะงานเบิกฟ้ากราภูงาและกาชาดค่ะประจำปี2570ในปลายเดือนธันวาคมนี้ค่ะและที่สำคัญค่ะคืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในแต่ละอำเภอค่ะก็กำลังจัดทำดอกไม้จันทร์สุดท้ายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนค่ะซึ่งถือเป็นกำลังหลักนะคะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาค่ะโดยได้เผยแพร่ข่าวสารการพัฒนาเมืองและการและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปค่ะสำหรับการพัฒนาเมืองในภาพรวมค่ะนายบำรุงปิยะนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการรับผิดชอบดูแลการขับเคลื่อนเมืองนะคะในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะอบจค่ะได้ซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งหมด57หลังค่ะและในปี2570ค่ะมีเป้าหมายนะคะที่จะดำเนินการ50ครอบครัวค่ะโครงการศูนย์ยืมซึ่งเป็นการตั้งศูนย์ทั่วจังหวัดพังงานะคะเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะสามารถยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเช่นเตียงสำหรับผู้ป่วยนำไปใช้ที่บ้านได้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวสายสำคัญค่ะที่กำลังได้รับความนิยมนะคะก็คือถนนสายท่าอยู่คลองเคียนค่ะซึ่งจะทำให้การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสมิตนางชีสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี70ค่ะคือการประกวดว่าวและงานบอลลูนค่ะที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะ และนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนอำเภอเมืองพังงาค่ะนายเสริมพงษ์สนิทสุขค่ะนายกเทศมนตรีเมืองพังงาได้พูดถึงกิจกรรมไฮไลท์ที่จะจัดขึ้นนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทค่ะในเทศกาลถือศีลกินผักค่ะและการตั้งโต๊ะรับพระซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาหลังใหม่และการปลุกเมืองพังงาผ่านกิจกรรมเค้าดาวพังงาสร้างสีสันวันส่งท้ายปีค่ะทางด้านของนายอุทิศลิ่มสกุลค่ะผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะก็ได้พูดถึงเป้าหมายของจังหวัดพังงาค่ะที่จะเน้นการพัฒนาให้พังงานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพระดับนานาชาติและเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพค่ะโดยไม่เน้นจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะแต่เน้นระยะเวลาของการพักและการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงการทำให้พังงานะคะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในทุกฤดูกาลค่ะในเรื่องของสวัสดิการรายได้การรักษาพยาบาลของชาวพังงาค่ะแพทย์หญิงทิพรัตน์ต้นสกุลประเสริฐค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงานะคะได้กล่าวถึงตึกบริการทางการแพทย์แห่งใหม่ของโรงพยาบาลพังงาค่ะซึ่งในอนาคตชั้น4และชั้น5นะคะจะเป็นห้องผ่าตัดค่ะรวมถึงศูนย์แพทย์เฉพาะทางนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะสามารถผ่าตัดเฉพาะโรคได้นะคะยกเว้นโรคหัวใจค่ะซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนอยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณนะคะและอาจไม่เพียงพอค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลค่ะได้เปิดรับบริจาคเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของชาวพังงาค่ะสุดท้ายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมมือช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาตลอดปี2569ค่ะและขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนค่ะซึ่งถือเป็นกำลังหลักนะคะที่ช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาโดยได้เผยแพร่ข่าวสารการพัฒนาเมืองและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดนะคะให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปค่ะในการนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้มอบเกียรติบัตรเครือข่ายชมเชยระดับภาคค่ะในการประกวดเครือข่ายคุณภาพประจำปี2569กรมประชาสัมพันธ์นะคะให้แก่นายกวีวัฒน์ประสมทรัพย์อปมช.จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าจัดเต็มทุกมิติเลยนะคะทั้งในเรื่องของการพัฒนาเมืองการปราบปรามยาเสพติดและเตรียมต้อนรับอีเวนต์ใหญ่ปลายปีนี้เพื่อชาวพังงาโดยเฉพาะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมทั้งดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะฝนฟ้ายังคงคะนองหลายพื้นที่เลยค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเรือนะคะและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะก็อย่าลืมระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากภาครัฐค่ะที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่ หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยดีแล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทางการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคต ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวคิริดาพอพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคผู้ริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน InnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือ Traffic Fondue เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบบพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic Fondue แล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า 1.5 ล้านเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ระดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ระดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3: นายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
6: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ อุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้
3: ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C13จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการณ์พบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วัน เร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสะแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
9: แต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยแต่เราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างแต่เสนอข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
0: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
10: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าใ สถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
11: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
10: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
12: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลด้วยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือ Boost Call และบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMX ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Listเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคง

0: ถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3,700,000 รายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเชียนอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาภัทราบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าโปโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21

0: 22-20และ23-21ขยับนำ 2-0 คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคิวพนิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน 21-15 แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่ 5-9 มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2-1เกม13-21 21-14 และ21-14 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 นส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
1: ระมัดระวังนะครับแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่ากันเยอะเพราะจะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันในฝ่ายไม่แน่ใจนะก็เป็นถือว่าโชคดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาเลยก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
0: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
2: เงินอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง500,000เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2

0: เอาให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
1: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักษ์ฮารูปัดสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: 12นาฬิกา47นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับ รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.02 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการพดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล

0: แต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจัญญาอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการศาลแขวงพบประชาชนโดยศาลแขวงจังหวัดภู

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบวันแมปจัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
8: ่นายกนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นที่ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกเข

0: กั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที
1: ่สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหราในอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่าในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำจึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัฐวงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
2: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมภัสสอนการรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
6: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
8: มหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่25กันยายน

0: ยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

0: ทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: โอเคครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์บอลครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์บอลครับ
1: ครับผมครับก็วันนี้นะครับก็พบกันนะครับกับเรานะครับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับในรายการวิทย์คิดคุยนะครับทางสวทภูเก็ตนะครับ FM 96.75 MHz นะครับแล้วก็รับชมผ่าน Facebook Live นะครับเพจเรดิโอไทยภูเก็ตนะครับรวมถึงสวทภูเก็ตนะเรดิโอนะครับพบกันทุกวันพุธนะครับเวลา 14:10 น.นะครับจนถึง 15:00 น.นะครับโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับก็วันนี้นะครับพบกันแล้วอีกครั้งนึงครับกับ EP ที่211นะครับนะครับในหัวข้อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยนะครับออกแบบอย่างไรนะครับให้โดนใจคนรุ่นใหม่นะครับและขายได้นะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะครับก็กับวันนี้ก็พบกับผมอาจารย์ภูรินทร์ประสงครามนะครับอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นะครับกับอาจารย์
2: อาจารย์พิวัฒน์สอนศักดาครับ
1: อาจารย์บอลอาจารย์บอล
2: ก็นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเราวันนี้ก็เราก็จะมาคุยกันนะครับว่า
2: เรื่องอะไรอาจารย
1: ์ก็คุยในเรื่องของว่าไอ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยของดีของชุมชนเนี่ยที่มันมีอยู่นะ
2: ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ย
1: มันทำอะไรได้บ้างมันต้องขายแล้วมายกระดับอะไรต่างๆเนี่ยได้ยังไงมาสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่กับชุมชนเนี่ยเรายังไงนะครับในส่วนนี
2: ้บางคนมองเห็นมองไม่เห็นอะไรเงี้ยนะอาจารย์หมายถึงว่าอาจจะมองแบบมองผ่านว่ามันเป็นในสิ่งที่มันเราอยู่กับชีวิตประจำวันทุกวันอะไร
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องบางครั้งเรา
2: แค่ให้ดูว่ามันสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้นะอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่คือมันอยู่กับเราอะอยู่กับตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะ
2: ใช่
1: นะครับตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน
2: อ
1: ่ะ
2: จะมีชีวิตเป็นวัฒนธรรมเป็นอาหารการกินเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับมันอยู่ใกล้ตัวเราเฮ้ยมันมีคุณค่าอยู่ดังนั้นอยากรู้บางคนเขาไม่รู้ว่าเอ้ยภูมิปัญญาท้องถิ่นมันเป็นยังไงอะไรต่างเนี้ยบางคนหลายคนอาจจะนึกถึงว่าเอ้ยเป็นของโบราณใช่ไหมภูมิปัญญา
2: เ
1: ป็นความเชื่อเป็นอะไรเนี้ยในอาจารย์คิดว่าไอ้เราไอ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี้ยนั่นมันเป็นยังไง
2: ภูมิปัญญาเหรอครับของผม
1: ม
2: ัน ก็
1: มีสองส่วนในแนว
2: มันเกิดจากของผมมองว่านะผมส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตด้วยครับอาจารย
1: ์วิถีชีวิตชุมชน
2: วิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมอะไรเนี่ยที่เขาเกิดและเติบโตมาคือแต่ละพื้นที่มันก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันอาหารการกินหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในครัวเรือนหรืออะไรเงี้ยจะรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะแยะมากมายเลยวัฒนธรรม
1: ใช่ครับ
2: แตกต่างกันภาคใต้อีสานก็แตกต่าง
1: มันมีความแตกต่างกันเนอะในแต่ละบริบทพื้นที่อะไรต่างเนี่ยนะครับเหมือนสถาปัตยกรรมหรือว่าทุนทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นภูมิปัญญา
2: เรือน
1: นะครับบ้านเรือนเนี่ยมันจะมีสองคำเนี่ยมีภูมิก็คือสิ่งที่มันเป็นไงสิ่งที่มันแบบ
2: คงอ
1: ย
2: ู่
1: นะจะปัญญาก็คือสิ่งที่มันเราใช้ความคิดอะไรต่างๆพวกนี้นะที่สร้างสรรค์ออกมาแล้วก็มีการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับพวกนี้มันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอาแล้วเมื่อกี้เราคุยกันนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับเกลื่อนกันนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของที่เป็นของเก่าอย่างเดียวนะครับ
2: อ
1: าจจ
2: ะมองถึงในเรื่องใหม่อย่างเดียวอะไร
1: ใช่
2: ในยุคหนึ่งมันก็เคยเป็นฮิตอะไรนี่แหละอย่างพวกลวดลายอะไรอย่างเงี้ยลวดลายหรือจักจั่นหรืออะไรในยุคก่อนๆเขาอาจจะฉันฮิตลายลวดลายนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับลายผ้าสิ้นลายอะไรเงี้ยใส่ออกงานได้ในยุคหนึ่ง
1: ลายกระหนกเมื่อก่อนใช่
2: ไหมปัจจุบันก็วัยรุ่นก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันดูเอาไปแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีวัฒนธรรมที่มันย้อนเข้ามาใหม่นะอาจารย์
1: อย่างเช่น
2: พวกอันนี้อาจารย์ไออะไรอ่ะดอกไม้พวงมาลัยอะไรเงี้ยกำลังฮิตกันเลยพวงมาลัยเอามาร้อยพวงมาลัยอย่างเงี้ยจริงๆพวงมาลัยนี่ก็สมัยก่อน
1: เราไหว้เป็นภูมิปัญญาตั้งแต่มาตั้งแต่โบราณอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้
2: ใช่เอาไว้ไหว้เอาไว้สักการะบูชาอะไรเงี้ยปัจจุบันก็เอามาถืออย่างของไทยก็เทรนที่ผ่านมาก็เป็นดอกบัวปัจจุบันเนี้ยก็เป็นเทรนเรื่องของมาลัยเอามามัดผมมาร้อยเป็นห้อยคอตกแต่งมาอะไรเงี้ยโอ้ยเยอะเลย
1: เราพูดถึงตรงเนี้ยมันก็พูดถึงในเรื่องของความร่วมสมัยนะเพราะความร่วมสมัยเนี่ยภูมิปัญญาของเก่ากับการประยุกต์ใช้ในยุคสมัยใหม่ใช่ครับในยุคสมัยใหม่ตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเป็นการนำเขาเรียกเป็นการนำองค์ความรู้เดิมมาต่อยอดมาเปลี่ยนแปลงทำให้มันดูดีขึ้นเปลี่ยนใหม่นะครับปรับขนาดรูปทรงหรือว่าไอในเรื่องของสีสันปรับให้มันดูแล้ว
2: ดูแล้วมัน
3: มินิมอลขึ้น
2: ดูแล้วมันร่วมสมัย
3: มันร่วมสมัย
2: ร่วมสมัยคือปัจจุบันกาลเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไม่ดูเอาไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยประสับวัยรุ่น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแล้ว
2: นั้น
1: ใช่ครับตรงนั้นแล้วถ้าเรามองอาจารย์ว่าสมมติถ้าเรามองเราจะนำภูมิปัญญาเนี่ยมาต่อยอดมาพัฒนาเนี่ยนะถ้าเรากำลังออกแบบหรือว่าเอาภูมิปัญญาเนี่ยมา
2: ขาย
1: มาขายอ่ะ
2: อันนี้ในฐานะที่เราเป็นคนทางด้านฝั่งนี้นะหมายถึงว่าเราเป็นคนทางด้านฝั่งโปรดักต์เราก็จะ
3: มองอะไร
2: ตัวต่อยอดไปสู่
3: ผมว่ามองลูกค้าก่อนนะใช่ไหมมองลูกค้าก่อนว่า
2: ลูกค้าชอบแบบไหน
3: เราจะขายใครใช่ไหม
1: เนี่ย
3: นอกจากนี้อาจารย์คิดว่ามีเราต้องดูอะไรบ้าง
2: ก็
3: สมมติถ้า
2: ได้ทำสินค้าที่มันร่วมสมัยหรือใช้พวกภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องปรับปรุงหมายถึงว่ามันอาจจะดูเก่าในยุคนึงปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเอามาใช้ในบริบทที่เป็นบริบทใหม่อย่างเช่นเปลี่ยนวัสดุหรือทำให้มันดูเรียบง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ดูยากอย่างกระเป๋าสมัยโบราณคุณย่าคุณยายอาจจะใช้ตะกร้าไปจักสารพายสะพายไปวัดปัจจุบันเนี่ยตะกร้านั้นอาจจะไม่ได้ถือและอาจจะเป็นเอามาใส่เป็นแท็บเล็ตเป็นซองเป็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย
3: ใช่หรือไม่ก็วัสดุเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไหมเมื่อก่อนอาจจะเป็นไม้ไผ
2: ่
3: เรามาสารแต่ตอนนี้อาจจะปรับเป็น
2: วัสดุอื่น
3: เป็นวัสดุ
2: พลาสติก
3: วัสดุทดแทนพวกพลาสติกอะไรพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมให้มันมีความร่วมสมัยมากขึ้นปรับสีสันอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งณปัจจุบันก็คือเหมือนเราพัฒนาพวกโปรดักต์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อที่เอามาแก้ปัญหาพวกนี้ดังนั้นก็คือสำอีกส่วนหนึ่งในการเหมือนชุมชนนะที่ฟังอยู่นะครับหรือท่านใดที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะต้องมองว่าไอ้สินค้าที่เราจะพัฒนาเราจะออกแบบเนี่ยเราต้องมองว่าเฮ้ยเราจะทำให้ใครคือลูกค้าหรือว่าตลาดของเราอ่ะ
2: ม
3: ันต้องมองตรงนี้ให้ขาดก่อนแต่ถ้าไม่นั้นแล้วเราจะทำแบบเอ้ยทำไปเพื่อตอบนิดของตัวเองมันคงไม่ใช่เนาะในปัจจุบันนะก็ต้องตอบความต้องการของผู้บริโภคตอบปัญหาของผู้บริโภคว่าไอ้ผู้บริโภคเนี่ยเขาชอบแบบไหน
2: เช่นจานลองยกตัวอย่างให้หน่อยครับว่าความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานเนี่ยนะครับในแต่ละเจนหรือแต่ละรุ่นมันเป็นยังไงอย่างเช่นว่าถ้าสมมติจะให้นักท่องเที่ยวฟัง
3: ยุโรป
2: ยุโรปเป็นยังไงอะไร
3: ใช่เราก็ต้องดูว่าไอ้คนยุโรปเนี่ยเขาชอบแบบไหนใช่ไหมครับต้องศึกษาทั้งอินไซต์เอาไซต์อินไซต์ก็คือศึกษาพฤติกรรมภายในอ่ะบางครั้งเรามองเฮ้ยเขาอินไซต์อ่ะเขาจะมองว่าบางคนเนี่ยบอกว่าอาจจะนิสัยอย่างเช่นอินไซต์ก็คือเป็นคนที่สนุกสนานมากแต่เอาไซต์เขาอาจจะเป็นคนเงียบก็ได
2: ้พฤติกรรม
3: ใช่พฤติกรรมของผู้บริโภคสำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยความชอบกับความต้องการมันแตกต่างกัน
2: อ
3: ะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเขาชอบแบบไหนสีสันอะไรต่างๆเนี่ยบุคลิกอาจจะต้องมองถึงในเรื่องของพื้นเพของเขาอะใช่ไหมครับว่าเขามีไงหรือว่าในเราจะออกแบบชุดขึ้นมาสักชุดหนึ่งต้องดูเฮ้ยไซส์ยุโรปเราจะดีไซน์ไซส์ขนาดเท่าไหร่ยุโรป7.5เอเชีย7ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราดีไซน์ให้มันแบบไอ้สัดส่วนเท่ากันมันก็ใช้งานกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องดูสีสันดูบุคลิกภาพดูความชอบดูรสนิยมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูหมดอ่ะ
2: ถ้าฝั่งยุโรปก็อาจจะเน้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยจะไม่ได้เน้นสีที่เป็นสีเคมีอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่
2: ไอ้ถ้าฝั่งยุโรปก็จะเน้นเรื่องของความเป็นเพียวในเรื่องของเพียวแมทเทียลเพียวของวัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เมคเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็จะแบบในเรื่องของเนเจอรัลหรือธรรมชาติมากขึ้น
3: ใช่อะไรตลาดยุโรปก็จะชอบแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตลาดเอเชียตลาดชาวเหมือนชาวจีนหรือว่าชาวญี่ปุ่นอะไรเนี่ยก็จะชอบสีสันที่มันค่อนข้างแบบสดใสร้อนแรงมันได้รับอิทธิพลมาจากอะไรต่างๆพวกเนี้ยส่วนมากก็
2: มาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้วย
3: ความเป็นอยู่ของเขาใช่ไหมว่า
2: ใช
3: ่ใช่หรือว่าเขาเคยเกิดระเบิดทุกคนตื่นต่างแบบอะไรเมื่อก่อนญี่ปุ่นอะใช่ไหมเขาประเทศของเขาอ่ะโดนขีปนาวุธโดนระเบิดโดนอะไรเนี่ยทำให้ทุกคนแบบมีความรีบเร่งอะไรต่างๆพวกเนี้ยใช่ไหมเกิดขึ้นดังนั้นเขาก็เป็นไงครับรูปแบบงานดีไซน์งานอะไรก็ของเขาก็ต้องเป็นไปตามพฤติกรรมของเขาอ่ะที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ย
2: ก็ต้องมองถึงผู้บริโภคก่อนเป็นลำดับแรกๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้บริโภคนิดนึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของวัยนี่ก็
3: สำคัญ
2: ก็เกี่ยวนะครับวัยรุ่นวัย ทำงานวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจะชอบคาแรคเตอร์หรือรูปแบบที่แตกต่างกันแน่นอนคือเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยถ้าจะทำตอบโจทย์วัยรุ่นก็จะเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึงตอบโจทย์วัยทำงานก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันนอลเรื่องของความอะไรเงี้ยมากขึ้นตอบโจทย์วัยผู้ใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงวัยผู้ใหญ่วัยอันนี้เป็นเรื่องของอายุด้วยเรื่องของโซนที่อยู่อะไรงี้ด้วยความชอบรสนิยมบางอย่างยุโรปเอเชียอเมริกาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษาเป็นเคสแต่ละเคสเลยเบื้องต้นนะครับไปเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลที่ผ่านมาเราขายสินค้าชนิดไหนได้มากขึ้นอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับและนี่ในเรื่องของสินค้าพูดถึงเรื่องของสินค้าด้วยนะคร
3: ับ ครับใช่ใช่เราก็ต้องดูนะว่าไอ้ผู้บริโภคเขาอยู่ตรงไหนกลุ่มไหนลักษณะบุคลิกภาพเพศวัยอายุการศึกษาก็สำคัญการศึกษาก็สำคัญในเรื่องของการเรียนรู้หรือพฤติกรรมต่างๆนะครับตรงนี้อย่างเช่นออกแบบสินค้ากับผู้สูงวัยนะครับก็ต้องเน้นต้องเซฟนิดนึงนะต้องดูแลปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยด้วยนะครับตรงนี้ดังนั้นนะครับในเรื่องของในการพัฒนาตัวสินค้าสักตัวเนี่ยสำคัญก็คือเราต้องมองตลาดก่อนมองลูกค้าก่อนว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ตรงไหนนะเขาใช้งานยังไงเป็นนักท่องเที่ยวเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เพื่อให้ได้ดีไซน์ให้ตรงกับเขาแล้วก็เราสามารถที่จะกำหนดราคาหรือว่าเลือกวัสดุต่างๆพวกนี้ได้เหมาะสมนะครับเพื่อได้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายต่างๆตรงนี้นะครับตรงนี้
2: แล้วทีนี้ทุนวัฒนธรรมมันสัมพันธ์กับตัวสินค้ายังไงเนี่ยเราจะมาคุยกันด้วยครับอาจารย
3: ์ครับตัวทุนวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยนะมันมีหลากหลายใช่ไหมทุนวัฒนธรรมเนี่ย
2: นะเช่นอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้หน่อยครับว่าไกด์ไลน์ให้หน่อยว่าทุนทางวัฒนธรรมที่เราสามารถที่จะเอามาใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นก็แล้วกันนะมาใช้หรือมาใช้เป็นอินสปายหรือบางอย่างที่มันสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมาที่ไปต่อยอดได้มันอะไรบ้างอย่างเช่นอะไรบ้างจ
3: ้ะอย่างเช่นอาหารการกินอาหารการกินมันตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน
2: ออ
3: แรกก็อาหารการกินเราก็สามารถที่จะเอามาพวกทุนต่างๆพวกนี้ที่เขามีเอามาอย่างเช่นพัฒนาเป็นรูปแบบของตัวบรรจุภัณฑ์หรือพัฒนาพวกปรับสูตรอะไรต่างๆพวกนี้ให้มีความทันสมัยมากขึ้นให้สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าตลาดต่างๆเนี่ยได้หรือว่าพวกเสื้อผ้าอาภรณ์ทุนที่เป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อปกชุดเหมือนภูเก็ตชุดบ้าบ้ายายาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีอาจจะมีลวดลายที่มันดูแล้วค่อนข้างเยอะเนาะค่อนข้างเยอะเราจะมาดีไซน์ยังไงให้มันตอบโจทย์กับคนสมัยใหม่
2: ต้องตีโจทย์เหมือนกันว่ามันใส่ได้ไหมในชีวิตประจำวันจริงๆหรือมันใส่ได้แค่เป็นบางโอกาสอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของฟังก์ชันที่มันสัมพันธ์กันกับผู้บริโภคหรือการใช้งานนี่แหละมันก็จะสำคัญบางทีชุดอาจจะสวยมากแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เอามาใช้ชีวิตประจำวันหรือแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะร้อนหรือลวดลายมันอาจจะเหมาะกับการที่เราไปแต่งตัวแล้วเหมือนเอาไปบ้านงานอะไรงั้นแต่งตัวสวยๆไปงานแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าอยากให้มันใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยให้มันขายได้ง่ายขึ้นก็อาจจะต้องปรับประยุกต์สักนิดนึงอะไรเงี้ยครับอ
3: าจจะตัดทอนลดเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยให้มันสามารถที่จะมีความสอดคล้องกับในส่วนของตัวพฤติกรรมการใช้งานอะไรหรือว่าของลูกค้าของตลาดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้
2: ทีนี้ไอตัวทุนทางวัฒนธรรมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันมีอาหารเน
3: า
2: ะแล้วอย่างอื่นมัน
3: มีอาคารพวกอาคารต่าง
2: ๆอาคารนี้ก็คือเอายังไงครับ
3: อาคารอย่างเช่นเราไปเห็นเหมือนพวกสถาปัตยกรรมต่างๆโบราณอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ในเฉพาะเราก็สามารถที่จะดึงพวกลวดลายพวกเรื่องราวต่างๆของพวกทุนต่างๆพวกเนี้ยมาใช้มาต่อยอดนะสร้างให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่พื้นถิ่น
2: ยกตัวอย่างนิดนึงอาจารย์ขยายความไปนิดนึงเมื่อกี้อยู่ที่ทุนทางวัฒนธรรมแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอาคารแต่ว่าเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจว่าแล้วไอ้อาคารเนี่ยมันมีความเป็นวัฒนธรรมยังไงอย่างเช่นลวดลายไหมหรืออะไรงี้ไหมอะไรเงี้ย
3: ยกตัวอย่างเช่นอาคารชิโนโปรตุกีสในเมืองเก่าแล้วกันจริงพวกเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการอพยพนะใช่ไหมจากชาวโปรตุเกสอะไรต่างๆมาสร้างรากฐานต่างๆเนี่ยเอาวัฒนธรรมของเขามานะชาวจีนเอาวัฒนธรรมของเขามาสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนขึ้นมาเป็นการประยุกต์ดังนั้นเมื่อตอนที่สถาปนิกหรือว่านักออกแบบสมัยก่อนเนี่ยเขาดีไซน์เนี่ยเขาก็จะสร้างลวดลายที่มันมีความเป็นเฉพาะ นะที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวแต่นั้นมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะลวดลายที่มีความเป็นเฉพาะของมันเราก็สามารถที่เอาลวดลายพวกนี
2: ้ลวดลายจากไหนครับ
3: ลวดลายจากอย่างเช่นจากผนังตึกเลือกลายจาก
2: ที่อยู่
3: หรือว่าลวดลายจากการตกแต่งพวกนี้พอเราเอามาใช้งานแล้วเหมือนเราเอามาใช้กับบนผ้าเราก็สามารถถอดตรงเนี้ยมาใช้ได้อะไรต่างเนี่ยนะครับอีกตัวนึงทุนทางด้านอย่างเช่นวิถีชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างเนี่ยนะอย่างเช่นอยู่ชุมชนชาวเลพวกกุลักละโวยอะไรต่างพวกเนี้ยนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะเอามาทำการต่อยอดได
2: ้พืชพันธุ์ได้ไหมนี่
3: พืชพันธุ์นี่อย่างเช่นยกตัวอย่างที่ให้ดู
2: อันนี้คือดอกอะไร
3: อันนี้เป็นดอกดาหลาดอกดาหลาอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นทางสามจังหวัดภาคใต้นะที่รู้สึกว่าจะไม่ผิดแถวนราธิวาสนะฮะจะมีพวกดาหลาเยอะนะครับแล้วก็มีความพิเศษมีทั้งสีสันลวดลายอะไรต่างเนี่ยที่มันมีความเป็นลักษณะมีความเป็นโดดเด่นของมันนะครับเราก็สามารถที่จะเอาดึงนะเอาลักษณะของสีสันลักษณะของรูปทรงนะครับเอามาดีไซน์นะสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาเพ
2: ื่
3: อมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือที่ดูนะครับในภาพเนี้ยนะครับก็ด้านขอบมันขอบนี้จะเป็นประแจจีนนะประแจจีนนี่ก็จะเป็นความเชื่อนะครับเมื่อก่อนเหมือนก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเขาจะใช้ตัวประแจจีนเนี่ยความเชื่อถึงความมั่นคงอ่ะความรุ่งเรืองอะไรต่างๆพวกเนี้ยแม่เขาก็เอามาสร้างจริงๆมันเป็นลายโบราณเนาะลายโบราณกับลายสมัยใหม่เรามาร่วมกันนะครับเพื่อให้มันมีความทันสมัยนะครับมีความโดดเด่นแล้วก็สื่อถึงความรุ่งเรืองอะไรต่างๆเนี่ย
2: นี่คือตัวอย่างในภาพนี้ก็คือได้มาจากทุนทางวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือที่ท่านอาจารย์บุญนัทเนี่ยนะครับได้ทำการเขาเรียกว่าแกะเนาะหมายถึงว่า
3: ออ
2: กถอดแบบถอดอัตลักษณ์ออกมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นดอกดาหลาหรือประแจจีนอย่างเงี้ยเราสามารถที่เอามาผนวกรวมกันนะครับแล้วก็ใช้หลักการและวิธีการทางด้านการออกแบบนะครับในการคลี่คลายออกมาใช่ไหมครับอาจารย
3: ์ใช่ครับ
2: อันนี้เป็นอะไรครับอาจารย
3: ์ไอ้นี้ให้เห็นนะครับไอ้ภาพนี้ก็คือเห็นเนี่ยเหมือนผลิตภัณฑ์เดิมนะครับเนี่ยก็จะเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นผืนผ้าธรรมดาแต่พอเราพัฒนาให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นมีสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นก็สามารถที่จะเอามาทำการแปรรูปหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะที่มีความแปลกใหม่นะครับที่มันสามารถตอบโจทย์นะกลุ่มเป้าหมายได้สูงขึ้นนะครับตามความต้องการของลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ย
2: โอ้สวยๆภาพสวยๆเลย
3: ครับ
2: แต่ลายนี่ดอกอะไรครับลาย
3: ลายเมื่อไอ้นั้นเป็นลายดอกแซะนะครับมันก็จะมีลายดอกแซะที่เอามานำเสนอตัวเนี้ย
2: แต่อันนี้เป็นทุนทางวัฒนธรรมของ
3: จริงนี้เป็นทุนของไอ้นี้เป็นงานที่ของคุกลอยนะครับของคุกลอย
2: จังหวัดพังงา
3: ของจังหวัดพังงานะครับก็จะมีชุมชนต้นแซะนะครับชุมชนต้นแซะก็จะมีต้นชุมชนที่ชุมชนเนี่ยเขาจะมีต้นแซะอยู่3ต้นแล้วก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นะใช้ชื่อก็เลยใช้ชื่อต้นไม้นะในพื้นที่เนี่ยเป็นชื่อชุมชนนะครับแล้วเราก็จะทำอย่างไรให้สินค้าของเขามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับพอเราศึกษาที่มาดังนั้นในการพัฒนาพวกสินค้าทางทุนวัฒนธรรมต่างๆพวกนี้เราก็ต้องศึกษารากเหง้าก่อนใช่ไหมศึกษารากเหง้าว่าไอ้ที่ไปที่มาของมันมันมีที่ไปที่มายังไงนะครับภูมิหลังมันมีอะไรบ้างเราต้องวิเคราะห์ศึกษาตรงนี้ก่อนพอศึกษาได้แล้วเนี่ยเราก็เอาทุนตรงนี้มาทำการต่อยอดมาสร้างสรรค์นะครับขึ้นมาให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
2: นิดนึงครับอาจารย์เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องทุนทางวัฒนธรรมที่มันมีเรื่องของอาหารการกินมีเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพาร์ทไปเร็วเกินนะครับอันนี้นิดนึงคือตรงที่ว่าเราอาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเป็นพืชที่มีในท้องถิ่นใช่ไหมครับ
3: ที
2: นี้มันก็ไม่ได้แปลว่าจะอยู่ในอาคารบ้านเรือนหรือในอะไรนะอาหารอย่างเดียวอะไรมันจะมีสิ่งที่เป็น
3: ทรัพยากรต่างๆ
2: ทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหม
3: ฐานทรัพยากรต่างๆนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่น
2: ชุมชนไหนที่
3: เหมือนดอกดาหลาก็เป็นฐานทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นของเขาที่มีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับเหมือนสับปะรดภูเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนทุเรียนสาลิกาพวกเนี้ยข้าวไร่ดอกขายมันก็จะเป็นเอกลักษณ์เป็นเขาเรียกเป็นฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที
2: ่
3: นะครับนอกจากจะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วเราก็สามารถนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พวกเนี้ยมาทำการต่อยอดนะสร้างสรรค์นะครับให้มันสามารถมันมีคุณค่าของมันอยู่แล้วแต่เราเอามาทำยังไงให้มันเกิดมูลค่าเพิ่
2: ม
3: นะครับตรงนี้
2: อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ดอกอะไรดอกแซะ
3: ไอ้นี่ดอกแซะใช่
2: ก็จะเป็นเอามาเป็นคาแรคเตอร์
3: ใช่
2: เราก็จะต้องผ่านกระบวนการทางด้านการออกแบบนะหมายถึงว่าก็ต้องเอามาทำเป็นลวดลายก่อน
3: ใช่
2: ตัวอย่างเช่นที่เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอามาทำเป็นลวดลายก่อนนะครับจริงๆลายก็เอามาแกะเป็นลวดลายที่มันต่อยอดกันอันนี้ก็ใช้ทักษะทางด้านกระบวนการทางด้านการออกแบบนี่แหละนะครับอย่างในภาพเนี่ยก็ต่อยอดเป็น
3: อะไรเอามาทำเป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์เพื่อจะสร้างสรรค์บนผืนผ้าอะไร
2: แม่พิมพ์อันนี้คือ
3: แม่พิมพ์มาทำเป็นพิมพ์เทียน
2: ปั๊มเทียนนะครับ
3: ติด
2: นะคร
3: ับ
2: เดี๋ยวเผื่อคนไม่รู้ครับว่าเอามาทำอะไรต่ออะไรเงี้ยจริงๆก็พอมันได้ลวดลายแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้ครับมันเหมือนกับขยับไปเรื่อยๆนะครับแทนที่จะเป็นลายอย่างเดียวหรือเป็นดอกไม้อย่างเดียวอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะไปต่อลายไปเชื่อมต่อหรือันนี้ยกตัวอย่างที่อาจารย์ปุริณัฐพูดถึงนี่ก็คือเอามาทำเป็นที่ปั๊มเทียนบาติกใช่ไหมอาจารย์
3: ใช่ใช่
2: ที่ปั๊มเทียนบาติกอะไรเงี้ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์อันนี้ก็จะมีอยู่ในท้องตลาดด้วยนะครับ
3: ใช่ครับ
2: อันนี้คือนอกจากการเขียนมือเราก็จะมีวิธีการที่จะปั๊มเทียนใช่ไหมเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับ
2: ก็จะได้ง่ายขึ้น
3: ต้องเอามาเพราะเหมือนชุมชนเนี่ยหลายๆชุมชนเนี่ยผู้ประกอบการในณปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะดังนั้นจะทำอย่างไรให้ตัวผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยหรือที่ได้จากภูมิปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้ง่ายนะครับเราก็ต้องไปคิดวิธีการจะทำอย่างไรนะครับตรงเนี้ยหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะต้องใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆพวกนี้เข้าไปช่วยด้วยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามองถึงทุนนะมันก็มีหลากหลายนะครับวิถีชีวิตพวกงานหัตถกรรมก็เป็นเนาะพวกงานจักสานเนี่ยที่มีการทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะพวกนี้มันก็จะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการเป็นอะไรต่างๆพวกนี
2: ้
3: นะที่มันเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเอามาต่อยอดนะครับมาตัดทอนมาปรับปรุงแต่สำคัญก็คือต้องย้อนกลับไปนะครับอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรก็ต้องดูผู้บริโภคก่
2: อ
3: นดูความต้องการก่อนว่าไอ้สินค้าเนี่ยมันทำแล้วขายได้ไหมนะครับตอบโจทย์ได้จริงไหมใช้ได้จริงไหมนะครับตรงเนี้ยนะครับซึ่งถ้ามองเขาบอกว่าถ้ามองถึงหลักการเนี่ยในการพัฒนาตัวสินค้าเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างก็คือหนึ่งก็คือเราต้องลองมองว่าไอ้สินค้าเนี่ยมันต้องใช้ได้จริงทำแล้วมันต้องใช้ได้จริงสองต้องมีรูปลักษณ์เรียบง่ายนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์มาจากอะไรก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือนำมาจากทุนทางวัฒนธรรมต่างๆพวกเนี้ยมาใส่ลงไปในตัวสินค้าเพื่อมีความเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปต่างๆสามก็ต้องมีความน่าสนใจนะครับมีความน่าสนใจในเรื่องของวัสดุนะครับเหมือนที่อาจารย์บอลบอกว่าวัสดุเหมือนทางยุโรปอาจารย์ชอบในเรื่องของไอ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากธรรมชาติอะไรต่าง
2: ๆไม่ผสมสีไม่อะไรเยอะอะไร
3: ใช่สี่นะต้องการความโปร่งใสนะครับว่าผู้ผลิตเนี่ยโดยใครนะครับแล้วก็ชุมชนเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับตรงเนี้ยก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่หลอกเขาอย่างเช่นบอกเอ้ยสีเหมือนเราทำภาพสีนี้มีความคงทนนะแต่
2: สีนี้เป็นสีธรรมชาติ
3: สีนี้เป็นธรรมชาติแต่ติ่งต่าง
2: ว่าเป็นสีเป็นเคมี
3: ผสมอะไรประมาณนี้
2: จริงเป็นสีเคมีผสมอะไรจริงๆ
3: ครับ
2: เรียกอันตราย
3: ใช้เขาเรียกใช้เทคนิคการเบรดใช้เบรดลงไป
2: ถือว่าเรียกว่า
3: หลายคน
2: ซื่อสัตย์เท่าไหร่
3: ใช่เนี่ยต้องซื่อสัตย์
2: นะอันนี้ไม่ดี
3: ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับตรงเนี้ยนะครับอย่าไปหลอกเขานะครับอย่าไปหลอกว่าเอ้ยพอเคมีอันนี้ไอ้พอทำบอกเนี่ยสีธรรมชาติแต่ที่จริงคือเคมีใช้เทคนิคนี้มากันน้ำได้แต่จริงกันน้ำไม่ได้พอไปใช้สักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกเขาแต่เหมือนบางคนทำผ้าเอ้ยเหมือนทำผลิตภัณฑ์แบบเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้มันกันน้ำนะต้านน้ำอะไรต่างเนี่ยแต่พอเอาไปใช้จริงมาไม่บอกว่าต้านน้ำได้เท่าไหร่ซักได้โอเคต้านน้ำได้อาจจะ2วันแรกพอหลังจากนั้น
2: ซักปุ๊บก็คือสารต้านน้ำออกอะไร
3: สารต้านน้ำออกอะไรเนี่ยต้องดูนะอันนี้สำคัญก็คือคุณภาพด้วยเนาะพูดถึงแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของภาพนะตัดสินใจจากภาพหรือว่าการรีวิวนั้นณปัจจุบันสำคัญเนาะในการทำสินค้าเนี่ยก็คือการรีวิวนะหรือว่าประสบการณ์ที่ซื้อออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะเราต้องสื่อสารและปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยผู้ผลิตสินค้าชุมชนเนี่ยต้องรู้ตรงเนี้ยนะครับทำแล้วมันต้องสามารถที่จะรีวิวได้นะครับขายได้ผลิตซ้ำได้อะไรต่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็นะครับในกระบวนการนะครับว่าเราต้องรู้
2: ไกด์ไลน์ใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ใช่ใช
2: ่ใช่นะ
3: ออกแบบประสบการณ์การซื้อนะครับนะครับผู้ซื้อสามารถที่จะสอบถามศึกษาอะไรต่างเนี่ยได้และที่สำคัญก็คือต้องสื่อสารนะสำคัญ ทำแล้วต้องสื่อสารให้เขารู้ว่าเอ้ยของเราเป็นยังไงมันมีดีอะไรคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีความสำคัญยังไงอะไรต่างๆ
2: รีวิวว่างั้น
3: น่ะรีวิวรีวิวให้เห็นณปัจจุบันเทคโนโลยีใช้ได้นะเอามาช่วยได้เยอะนะครับในการขายสินค้าอะไรต่างๆ
2: AI อะไรเงี้ยนะครับในการช่วยนะครับตัวช่วยในการไกด์ไลน์
3: ช่วยขายช่วยสร้างภาพ
2: ช่วยสร้างภาพให้มันสวยอะไรเงี้ย
3: แต่สร้างภาพต้องเป็นภาพจริงด้วยนะไม่ใช่สร้างภาพแล้วขายภาพ
2: ต้องสัมพันธ์กัน
3: เขาเรียกอะไรนะขายฝันขายฝันให้กับลูกค้าอยากได้แบบนี้รีวิวมาสวยนะแต่พอเจอสินค้าจริงนะหน้าตาคนละอย่างกันอะไรเนี่ยนะแต่ว่าต้องระวังนะตรงนี้อย่าหลอกลูกค้าแล้วกันเน
2: า
3: ะนะครับ
2: โอเคเมื่อกี้มีเรื่องทุนวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินมีเรื่องของอาคารมีเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
3: สาร
2: พยากรธรรมชาติใช่ไหมครับที ่พวกดอกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าคิดไปไม่ถึงว่าตัวทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นแค่เรื่องของวิถีชีวิตอย่างเดียวมันมีบริบทหลากหลายมาก
3: อ
2: ย่างเช่นที่พูดถึงเนี่ยที่อาจารย์บุญนัทเอามาให้ดูเนี่ยก็คือดอกไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติที่บ่งบอกคาแรคเตอร์หรือท้องถิ่นนั้นๆสามารถที่จะเอามาทำเป็นกระบวนการนึงในส่วนในการสร้างสรรค์แล้วกันนะเป
3: ็
2: นการวางลายอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเช่นภาคใต้อย่างเงี้ยอาจจะมีแบบผักกูดอะไรเงี้ยนะที่ผมนึกได้นะภาคอีสานไม่มีไงอย่างเช่นผักกูดโอ้ลักษณะคาแรคเตอร์ของผักกูดมันจะเป็นม้วนๆงออะไรเงี้ยอันนี้ผมก็เคยใช้ในกระบวนการออกแบบเช่นเดียวกัน
3: มันก็สามารถที่จะเอามาสร้างสรรค์เอามาพัฒนาอะไรต่างๆ
2: แต่ละพื้นถิ่นก็เอาพวกนี้แหละเอามาสร้างสรรค์นะครับประมาณนั้นครับมีอะไรอีกครับอาจารย์เรื่องของ
3: อีกส่วน
2: ทางวัฒนธรรม
3: อีกส่วนหนึ่งนะบางเหมือนเรือหัวธงอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้นะเอามาทำอะไรต่างๆเนี่ยเอามาต่อยอดพัฒนาไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าไอ้ที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองจุดที่มันผิดพลาดนะครับที่พบบ่อยในการพัฒนาสินค้าเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยเหมือนเรามองทุนว่าเอ้ยสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันเจ๋งนะมันน่าจะขายได้นะแต่ก็คือบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเรามองอยู่คนเดียวอ่ะนะครับผลิตและถนัดนะทำคนเดียวอ่ะนะครับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบถามคนอื่นอ่ะไม่รับฟังอ่ะนะครับมั่นใจว่าเอ้ยสินค้านี่ขายได้นะตอนไอ้เนี้ยก็ต้องระวังเนาะนะครับไอ้เนี้ยจะเป็นข้อผิดพลาดตัวนึงนะครับหรือใส่อัตลักษณ์ทุกอย่างลงไปเลยนะเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยมีอะไรก็คือเหมือนดอกดาราก็คือใส่ลงไปทั้งดอกเลยไม่ได้มีการตัดทอนไม่ได้มีการจัดวางองค์ประกอบอะไรต่างๆพวกเนี้ยให้มันดูดีนะครับมันก็ทำให้มันแน่นบางครั้งนะมันแน่นมันนั่นเกินไปหรืออาจจะพัฒนาต้นแบบสวยแต่ไม่ได้ควบคุมคุณภาพสินค้าอาจจะออกมาดูดีนะดูน่าสนใจอะไรต่างเนี่ยแต่ไม่ได้ควบคุมคุณภาพอ่ะคุณภาพไม่ได้อ่ะดูดีตั้งแต่ตอนแรกนะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหรือบางครั้งตั้งสินค้าชุมชนที่มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการตั้งราคาตามความรู้สึกไม่ได้คิดต้นทุนต่อหน่วยอะไรต่างเนี่ยค่าโรงค่าแรงอะไรค่าใช้จ่ายจริงเป็นยังไงอะไรเนี่ยไม่ได้คิดตรงเนี้ย
2: ตั้งแพงเกินราคาที่คิดเราคิดว่ามันเป็นแบบโอ้งานแฮนด์เมดมีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยใช้คำนี้กันเยอะนะแต่ว่าคุณภาพกันว่าใช้ชิ้นเดียวในโลกเนี่ยต้องไปดูงานของเพื่อนนะจริง
3: ๆ
2: อ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะอย่างเช่นกรณีเครื่องจักสานของไทยอย่างเงี้ยนะครับงานไม้กับของเวียดนามอย่างเงี้ยของบาหลีอย่างเงี้ยทำไมเครื่องจักสานของบาหลีถึงนำเข้ามาขายเพราะว่ามันราคาถูกมันก็ต้องถูกนะอาจารย
3: ์
2: ถูกกว่าเราบ้านเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝีมือก็โอ้ใช้ได้เลยทำค่อนข้างดีเลยอะไรเงี้ย
3: ครับแล้วเนี่ยและอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะอยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยความผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นนะว่าสินค้าชุมชนเนี่ยนะครับมันทำแล้วทำไมมันขายไม่ได้นะครับก็เราไม่ได้ลองตลาดทำเสร็จไม่ได้ลองตลาดใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยสินค้ายังไม่ทันเสร็จเนี่ยอาจจะต้องเทสตลาดก่อนไหมอะไรเนี่ยนี่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือรอทำให้เสร็จให้สวยให้เจ๋งก่อน
2: อ
3: ่ะถึงจะออกไปออกตลาดอ่ะกลัวเพื่อนจะก๊อปปี
2: ้
3: เนี่ยมันไม่มีนะตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยซึ่งไอเนี้ยมันก็เนี่ยถ้าท่านใดฟังอยู่เนี่ยต้องลองนะทำเสร็จต้องอาจจะต้องจำลองแบบขึ้นมาต้องทดเอาแล้วเอามาม
2: ันมีวิธีทำที่มันง่ายๆกว่านี้
3: เป็นโปรโตไทป
2: ์เพื่อคุณผู้ฟังหรือผู้ประกอบการที่เขาฟังอยู่เนี่ยมันมีวิธีง่ายๆไหมคือถ้าเรากว่าจะทำขึ้นมาเป็นโปรโตไทป์ชิ้นหนึ่งมันก็ม มันก็ใช้เวลา
3: ใช่ใช่
2: กระบวนการมันจะเยอะมันใช้เวลาเยอะกว่าจะไปทดลองตลาดกว่าจะเอาผลมาใช้มันอาจจะนานมันมีวิธีไหมอาจารย์หมายถึงว่าว
3: ิ
2: ธีที่มันง่ายๆที
3: ่ปัจจุบันใช้ไอ้
2: ง่ายง่ายมากขึ้น
3: ใช้ไอ้การเจเนเรตแล้วก็ใช้เขาเรียกกระบวนการทำแบบสอบถามสร้างตัวอย่างขึ้นมาโดย AI ก่อนแล้วก็เราไปสอบถามเฮ้ยแบบนี้เป็นยังไงชอบไหมรูปลักษณ์นี้เป็นยังไงลายนี้ถูกสอบถามความคิดเห็นนะจากต้นแบบที่เราสร้างขึ้นมา
2: บางทีอาจจะกลัวไหมนะผู้ประกอบการเขาอาจจะกลัวหรือเปล่าครับว่าแบบเฮ้ยแบบที่เราออกไปกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะหลุดคนอื่นไปก๊อปปี้ซะแล้วอะไร
3: ส
2: ิ่
3: งสำคัญก็คือความกลัวไงแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยเราจะทำเป็นธุรกิจหรือว่าต้องการที่อยากผลิตขึ้นมาจริง
2: ๆ
3: เราก็ต้องกล้าแล้วถ้ากลัวจริงๆก็คือเราต้องไปจด IP คิดเสร็จปุ๊บจด IP เลย
2: อ
3: ันนี้มั่นใจเลยว่าถ้าใครทำลอกเลียนแบบเรา
2: IP คือ
3: IP ก็คือทรัพย์สินทางปัญญาจดทรัพย์สินทางปัญญาเลยยอมจ่ายนะยอมจ่ายไว้ก่อนแต่เราต้องมั่นใจนะว่าไอ้สินค้าที่เรายอมจ่ายเนี่ยมันทำแล้วมันขายได้ผลิตได
2: ้ก็คือต้องหนึ่งคือก็ต้องมีกระบวนการที่จะต้องทดสอบตลาดเน
3: า
2: ะที่เข้าไป
3: ทดสอบตลาด
2: เข้าไปก่อนที่จะเราทำสินค้าที่มันเป็นล็อตใหญ่หรือขายจริงอะไรเงี้ยนะอาจจะต้องเป็นทำตัวโปรโตไทป์หรือต้นแบบมาเทสก่อนไหมชิ้นเล็กๆหรือเป็นพาร์ทนึงหรืออะไรเงี้ยว่าเอ๊ะมันโอเคไหมประมาณนั้น
3: ใช่ใช่ครับ
2: คือถ้ามันมีเขาเรียกว่ากระแสแล้วกันนะมีทำให้หน่อยทำอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องสังเกตอะว่าอ๋อแสดงว่าความต้องการมันเริ่มมีแล้วมันเริ่มมีเราก็ต้องเริ่มเข้าใจเหมือนกันว่าอ๋อแสดงว่าเนี่ยไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อาจจะอันนี้มันดูนั้นมันดูนี่มันดูข้อติอาจจะเยอะหน่อยอะไรเงี้ย
3: ก็ต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงใช่ไหมปรับปรุงว่าเนี่ยเราต้องปรับข้อติอะไรคือการติเนี่ยสำคัญเนาะการติเนี่ยมันจะทำให้เราพัฒนาตัวสินค้าทำให้ตัวสินค้าเราเนี่ยมันมีสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้สูงขึ้นเพราะเราเลยลืมว่าเราคือผู้ผลิตแต่คนใช้เขาคือผู้บริโภคแต่นั้นเนี่ยลูกค้าต้องใจเขาอะต้องถามใจเขาเอ้ยเขาชอบแบบนี้ไหมเขารักแบบนี้ไหมเขามีความพึงพอใจตรงนี้ไหมนะครับน่ะตัวเนี้ยมันก็จะเปรียบเสมือนการสื่อสารทางการตลาดตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเรายอมปรับยอมเปลี่ยนยอมทำตามตรงเนี้ยและสุดท้ายมันก็จะทำให้สินค้าเราเนี่ยมันสามารถผลิตซ้ำได้อย่างมีคุณภาพนะครับอันนี้ก็นะครับเราพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงถือว่าเป็นช่วงแรกนะครับช่วงแรกนะครับที่เราคุยกันนะครับก็ในเรื่องของการนำทุนทางวัฒนธรรมนะมาปรับเปลี่ยนนะครับมาสร้างมูลค่าเราจะทำยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็หลักนะครับตรงนี้นะก็ฝากคิดไว้นะครับเบื้องต้นนะครับคุณค่าของชุมชนนะครับการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ในชุมชนเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่แล้วนะครับคุณค่าของชุมชนเนี่ยนะครับเราต้องเอาปัญหาของผู้ใช้มาเป็นตัวหลักนะครับในการที่จะพัฒนาตัวสินค้าอะไรต่างๆตัวนี้ขึ้นมานะครับและที่สำคัญก็คือเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้สินค้ามันตอบโจทย์นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยอยู่ยั่งยืนนะครับก็คือคุณภาพที่มันสามารถผลิตซ้ำได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงแรกนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับนะครับ
2: โอเค
3: นะครับ
2: ในช่วงแรกนะครับก็ถ้าเกิดใครมีข้อถามอยากถามอะไรก
3: ็
2: พิมพ์เข้ามาก็ได้
3: พิมพ์เข้ามา
2: พิมพ์แบบพิมพ์สอบถามอะไรเงี้ยว่าไอ้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มันใช้ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อ
3: ใช่หรือว่าการถอดรหัสถอดรังยังได้อะไรต่างเนี้ยไม่ใช่เราเอามาทั้งดุ้น
2: ไปถ่ายรูปมาแล้วเอามาใช้เลยอะไรเงี้ยนะมันจะต้องแปลความหรือการพลิกคาแรคเตอร์มันอะไรสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะไปประยุกต์ใช้ประมาณนั้นเน
3: า
2: ะ
3: เอาบางส่วนที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอะไรต่างเนี่ยมันใช้ได้นะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปนะครับก็คงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักเพลงนะครับที่เพราะๆจากทางรายการนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2นะครับในส่วนนี้ก็จะมาพูดคุยกัน
0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 9

0: โอเคครับครับสวัสดีครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับ
1: เบรก2รายการ
0: เบรก2นะครับในส่วนช่วงที่2ของรายการเนี้ยเราก็จะมาคุยในเรื่องของจากเดิมนะครับเมื่อกี้เราคุยในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมนะว่าเฮ้ยเราจะมาสร้างสรรค์ยังไงนะครับมันมีอะไรบ้างอะไรต่างๆเนี้ยนะครับตรงเนี้ยในช่วงที่2นะครับเราก็จะมาคุยกันว่าเอ้ยในส่วนของหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรามีทุนทางวัฒนธรรมแล้วเนี่ยเราจะมาทำการออกแบบทดลองแล้วก็นำสู่ตลาดได้ยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับก็ถ้าเรามองนะครับในส่วนของขั้นตอนนะครับในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปเบื้องต้นก็คือขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการสำรวจทุนทางวัฒนธรร
1: ม
0: และการนำทุนทางวัฒนธรรมต่างๆนะครับว่าไอ้ชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนที่2นะครับเมื่อกี้เราก็คุยกันไปว่าเราต้องมองลูกค้ากลุ่มตลาดนะครับให้ชัดว่าตลาดของเราเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนนะครับตรงเนี้ยนะครับมองให้ชัดตลาดลูกค้าเราเป็นใครเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้สูงวัยนะอยู่ชนชาติไหนเชื้อชาติไหนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะความชอบความต้องการไม่เหมือนกันหรือว่าพฤติกรรมการใช้การบริโภคเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ส่วนที่3นะครับก็ค้นหาปัญหานะครับว่าเอ้ยเขามีปัญหาอะไรอยู่นะครับจากการพูดคุยจากการสังเกตหรืออะไรต่างก็ศึกษาพฤติกรรมของเขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนที่4นะครับก็คือสร้างแนวคิดหลายๆแบบนะครับตรงนี้เอามาใช้ในเรื่องของการจัดการออกแบบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทำต้นแบบออกมานะครับอย่างประหยัดต้นแบบอย่างประหยัดก็เมื่อกี้เราคุยกันว่าอาจจะทำด้วย AI ก็ได้ใช่ไหมครับหรืออาจารย์เหมืออาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าเราอาจจะทำเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อไปทำการสอบถามพูดคุยกับเขาก่อนนะครับแล้วก็ทำการหลังจากนั้นเราก็มาทำการทดลองใช้หรืออาจจะเก็บความคิดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความเป็นไปได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของการปรับแบบต้นทุนนะครับการวางมาตรฐานนะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเนี่ยมันมีคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็อันนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปนะครับเบื้องต้นตรงนี้ในการขายเนี่ยนะครับพอเราได้สินค้าแล้วในการทดสอบตลาดเนี่ยนะอาจารย์ว่าเราทำกันยังไงบ้างเราสามารถทำได้ในลักษณะไหนบ้างจะมองตลาด
1: เมื่อกี้แนะนำไปแล้วครับก็คือทั้งทำเป็นชิ้นงานใช่ไหมครับแล้วก็จะมีวิธีการที่ถ่ายภาพนะครับแล้วปัจจุบันก็อาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาเป็นส่วนเสริมนะครับเข้ามาในส่วนที่เอาไปใช้นะครับก็คือทำให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำผลิตภัณฑ์ออกมา1ชิ้นเป็นกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่นะครับในกลุ่มผู้ประกอบการหรือเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่บรรจุภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วให้ AI หรืออะไรเงี้ยนะครับ Gemini ก็ดีหรือ ChatGPT หรืออะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าโอ้มันก้าวล้ำเทคโนโลยีมากนะครับดูจากสไลด์ที่พวกเราเอามาให้ดูก็ได้นะครับก็คือที่อาจารย์ปริญญากับผมเอามาให้ดูก็คือส่วนใหญ่นะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI เอามาสรุปข้อความมาทำภาพให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: สรุปอย่างนี้
1: เป็นต้นนะครับคือเป็นตัวช่วยได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นแต่ก่อนเป็นเรื่องของการแต่งภาพครับอาจารย์แต่ปัจจุบันนี้คือมันแต่งให้เบ็ดเสร็จมันมีการคิดแทนเราด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เอามาใช้ในกระบวนการที่เป็นการตลาดแต่ว่าต้องเน้นย้ำสักนิดนึงครับว่าตัวการตลาดเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนเส้นบางๆว่าเป็นของแท้ของจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้บริโภคหรือจรรยาบรรณเนาะมันเกี่ยวกับเช่นเราใช้ AI เนี่ยไม่ใช่ว่าเอา AI ไปขายให้ลูกค้าเลยแต่ว่าเราต้องใช้ภาพแล้วก็ต้องบอกไปในภาพด้วยอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าอาจจะบอกว่าม
0: ีความซื่อสัตย์นะ
1: ภาพใช้เพื่อการโฆษณาอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: โฆษณาเท่านั้นอะไร
1: ประมาณน
0: ั้
1: นนะประมาณนั้นนะ
0: ใช
1: ่เพื่อที่จะไปสอบถามหรือว่าถ้ามันมีสินค้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้บริโภคจะมองยังไงมันจะมีความต้องการไหมอะไรเงี้ยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ใช้เยอะนะครับทั้งรูปแบบวิดีโอก็ดีทั้งรูปแบบเรื่องของสินค้าที่เป็นไกด์ไลน์ก็ดีนะครับคือมันจะมองเห็นภาพนะครับตัว AI จะช่วย reference นะครับให้เราผู้ผลิตเนี่ยมองเห็นภาพด้วยนะครับผู้บริโภคก็มองเห็นภาพด้วยนะครับสามารถที่จะไกด์ไลน์ให้เราก่อนได้แล้วก็ดูซิว่าหน้าตามเป็นยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับซึ่งก็จะมาจากตัว AI เนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมนะครับคือแทนที่เราจะทำตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบออกมาจริงๆคือหมายความว่าเราอาจจะไปนั่งถักทอไปนั่ง สารไปนั่งนู่นนี่นั่น
2: มันใช้เวลาใช่ไหมอาจารย์
1: ใช้เวลากว่าจะทำเป็นสินค้าจริงๆ
2: ถ้าเราจำลองอันนี้ก็คือเป็นการจำลองแบบ
1: ใช่ใช่ครับต้องใช้คำ
0: จำลองแบบออกมา
1: จำลองแบบขึ้นมาให้เป็นภาพ
0: ใช่ครับ
1: ดูภาพซ้ายขวาหน้าหลังอะไรได
2: ้ตัวหนึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะเอาไปโฆษณาอย่างเช่นบนเฟซบุ๊กบนทิกตอกบนอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับเป็นการเล่าเรื่องในการสร้างสตอรี่ให้กับสินค้าใช่ครับตรงเนี้ยได้เน
1: า
2: ะ
1: ประมาณนั้น
2: นะครับก็ปิดท้ายอาจารย์บนมีอะไรปิดท้ายบ้างครับเวลาใกล้จะหมดละตอนนี้แล้วก็
1: ปิดท้ายมีคำถามไหมอาจารย์คำถามคำถามที่ฝากไว้ไหมหรือ
0: คำถามที่อยากจะฝากไว้ใช่ไหมครับตรงนี้เราปิดท้ายนะครับเราก็ต้องมามองนะครับว่าเนี้ยผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มีความเป็นอัตลักษณ์นะครับจำเป็นไหมนะครับที่ต้องมีลวดลายของท้องถิ่นเสมอไปอันนี้จะต้องดูเนาะนะครับอาจจะใช้อะไรนะครับของที่มีความเป็นตัวต้นนะครับอะไรต่างๆเนี่ยลองดูนะครับอีกตัวนึงนะครับจะสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตจำนวนมากนะครับกับเสน่ห์นะของการทำมือได้ยังไงนะครับในส่วนนี้เราก็ต้องดูว่าสมมติถ้าเราผลิตจำนวนเยอะหรือว่าจะเป็นทำเป็นแมสโปรดักต์อะไรต่างเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์นะต้องชั่งน้ำหนักอ่ะว่าเราอยากทำเยอะนะขายในราคาถูกหรือทำน้อยแต่มีคุณภาพอะไรต่างเนี่ยต้องดูนะครับตรงนี้ก็หลายตัวก็คือ
1: ส่วนที่สำคัญ
0: ส่วนที่สามนะครับก็คือในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักโลกเนี่ยนะต้องระวังนะครับก็คือในเรื่องการสื่อสารนะที่เกินจริงนะครับเหมือนที่อาจารย์บอลบอกว่าเมื่อกี้นะครับเราทำจากสีบอกเขาว่าทำสีจากธรรมชาติแต่ที่จริงแล้วก็คือเติมเคมีลงไปอะไรต่างเพื่อทำให้สีมันสดคงทนอะไรต่างเนี่ยก็ต้องระวังนะครับต้องชี้แจงตามความเป็นจริงพูดง่ายๆก็คือต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านั่นเองนะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของสินค้าชุมชนเนี่ยนะครับควรเริ่มขายในตลาดท้องถิ่นก่อนหรือตลาดท่องเที่ยวหรือตลาดออนไลน์อันนี้ก็ต้องวิเคราะห์นะครับว่าเราอยากจะลงตลาดไหนนะครับต้องคิดให้ดีนะครับนะเพราะตลาดแต่ละตลาดเนี่ยลูกค้าความต้องการวัสดุหรือในเรื่องของการดีไซน์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับ
1: อย่างเช่นว่าตลาดท้องถิ่น

0: ไปตามมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าเราจะวิ่งตลาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองนะครับในการคิดนะผลิตสินค้านะครับชุมชนเพื่อที่จะจำหน่ายนะครับ
1: อีกส่วนนึงครับเป็นตลาดออนไลน์ก็คือเป็นตลาดที่กว้างมากนะครับอันนี้อาจจะต้องไปเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะใช้หรือแพลตฟอร์มนะครับเทคโนโลยีต่างๆ Shopee Lazada หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยจะเป็นเบสออนบางอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงพัฒนาก็ได้นะครับในกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าตลาดฝั่งยุโรปเป็นยังไงใน Amazon อะไรเงี้ยนะครับในหรือ Etsy อะไรเงี้ยนะครับที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ขายสินค้าประเภทงานหัตถกรรมโดยเฉพาะอย่างเงี้ยอาจารย์นี่อาจจะต้องไปปูทักษะเพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงอ่ะนี่ช่วงนี้เวลาใกล้กับชั้นจิตเข้ามาแล้วครับอาจารย
0: ์
1: สรุปหน่อยครับอาจารย์ว่าการที่เรามาพัฒนาสินค้านะครับที่เป็นเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะครับในมุมมองของอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับสรุปสักนิดนึงครับ
0: ครับก็ในเรื่องของการที่เราทำทุนภูมิปัญญาหรือว่าในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การร่วมสมัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการที่จะทำให้สินค้าของที่มีคุณค่าแล้วมันเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันจะช่วยในเรื่องของการทำให้ทุนวัฒนธรรมเราเนี่ยหรือว่าภูมิปัญญาเราเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับมันยังคงอยู่มันไม่สูญหายไปเนี่ยนะครับทั้งนั้นเราต้องในการที่จะนำทุนต่างๆมาใช้เนี่ยเราต้องเข้าใจแก่นแท้ของมันนะครับต้องนำนะครับวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับผู้ใช้เชื่อมโยงกับการออกแบบเชื่อมโยงกับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเพราะเหมือนพัฒนาสินค้าขึ้นมาทั้งตัวเราก็ต้องนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยนะครับตรงนี้ในการทดสอบอะไรต่างๆพวกนี้นะทดลองอะไรต่างๆและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการตลาดนะครับทำแล้วเราต้องรู้ว่าเราจะขายใครตลาดเราอยู่ตรงไหนนะครับมุมมองของตลาดเป็นยังไงลูกค้าเป็นยังไงนะครับในส่วนนี้ก็ฝากไว้นะครับก็สำหรับผู้ประกอบการนะที่มีความสนใจนะครับนะที่จะพัฒนาตัวสินค้าตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็ต้องมองนะครับด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ท้ายสุดนะครับก็นะครับมหาวิทยาลัยภูเก็ตนะครับเราก็มีการรับสมัครนะครับนักศึกษานะครับมาในภาคปกตินะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตรงนี้นะประจำปี2567นะครับก็ท่านใดนะครับบุตรหลานนะของท่านถ้าสนใจนะครับก็มาเริ่มเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครผ่านออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่16ก็รับสมัครนะครับวันนี้นะครับถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับรอบแรกนะครับตรงนี้นะครับเป็นรอบโควต้าตรงนะครับก็อย่าพลาดแล้วกันนะครับหรือนะถ้ามีเรื่องราวอยากจะสอบถามสนใจนะครับในประเด็นไหนนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการพัฒนาสินค้านะครับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการยกระดับนะครับสินค้าชุมชนท้องถิ่นนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยนะครับกับทางเรานะครับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับได้ทุกเวลานะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตรงนี้นะครับก็นะครับในช่วงสุดท้ายนะครับก็ทางผมนะครับและก็อาจารย์บอลนะครับเราก็ขอฝากและก็ขอขอบคุณนะครับทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับที่ให้เราได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการวิทย์คิดคุยนะครับโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับในวันพุธถัดไปนะครับเวลาก็14:10 น.นะครับจนถึง15:00 น.นะครับณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะติดต่อเรื่องราวอันใดนะครับทางด้านเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วกันเนาะนะเราสองคนก็ทำงานทางด้านนี้อยู่นะครับสอนทางด้านสายโปรดักต์ดีไซน์อยู่นะครับตรงนี้ก็เข้ามาพูดคุยนะกับทางคณะหรือกับติดต่อมาทางเราได้นะครับก็สำหรับวันนี้เราสองคนก
1: ็ลาไปก่อน
0: ลาไปก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะ
1: ครับ
0: ครับผมก็สวัสดีครับ
2: สว
0: ัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: ถานีวิทยุ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
6: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณร้อยละ5หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
7: นายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนใ ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทัมสันก้าเอ็มตูลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
12: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
13: ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาส

าย 3:17 น.โดยประมาณค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงเวลาพักบ่ายแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทภูเก็ตค่ะหน้าที่ของตูเคมวันนะคะแล้วก็การติดตามเรื่องราวของข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬายังคงเป็นที่พูดถึงกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับไวรัลเรื่องของการแต่งกายของทัพนักกีฬาไทยของเราไม่ว่าจะเป็นชุดพิธีการนะคะแล้วก็คอลเลกชันใหม่ที่เกิดขึ้นกันอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าโอ้โหมียอดนะคะในแต่ละครั้งที่เปิดยอดให้การสั่งจองไม่ว่าจะเป็นหมวกเก๋ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อสวยๆในปีนี้ของเอเชียนเกมของทัพนักกีฬาไทยของเรานะฮะเปิดทุกล็อตหมดทุกล็อตค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนะฮะกระแสไวรัลที่มาแรงมากๆนะฮะถ้าพูดถึงก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับกีฬาเป๊ะๆแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งแหละที่เกี่ยวข้องอะนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตขอถือโอกาสเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทุกๆท่านเลยที่ต้องส่งกำลังใจเชียร์นะคะแล้วก็ชมนะคะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะที่มีการถ่ายทอดในแต่ละช่องในแต่ละห้วงกันอยู่สำหรับทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะที่ทำการแข่งขันกันอยู่ในช่วงนี้600กว่าชีวิตสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะรวมถึงผู้ติดตามก็เป็น900กว่าคนนะอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะกับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20หนึ่งในนั้นนะคะน้องฟิราสค่ะนะคะจริงๆน้องเนี่ยเป็นเกิดที่ภูเก็ตนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ไปอยู่ที่กรุงเทพและเป็นหนึ่งในทัพนักกีฬาไทยของเราสำหรับสเก็ตบอร์ดนะคะเรียกว่าติดท็อปชาร์ตเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่อันดับ1ของตารางด้วยทั้งเรื่องของการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาและการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องคิรินเพชรคีรีวัย12ปีด้วยนะคะนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยของเราประเภทสตรีทค่ะถือว่าเป็นดาวรุ่งนะคะที่มาแรงมากๆที่กำลังทำหน้าที่กันอยู่ในช่วงนี้กับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นขอทุกกำลังใจส่งให้น้องด้วยรวมไปถึงนักกีฬาไทยของเราที่ยังคงทำหน้าที่กันอยู่ในทุกชนิดกีฬาในช่วงนี้ด้วยกันละกันนะคะหยิบความคึกคักมาฝากคุณในภาคบ่ายกันละกันวันนี้เอาแนวแบบมุ่นซื่อมุ่นซื่อเนาะจะได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของการแข่งขันกีฬากรีธานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี2569ที่สนามกีฬาสุรกุลกันด้วยกันแล้วกันนะฮะเปิดวันที่23กันยาปิดวันที่25กันยายน

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

นอกเหนือจากความสนุกสนานที่จะฝากคุณๆแล้วแน่นอนนะคะเรื่องของข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากรายงานให้คุณๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนช่วงนี้ถ้าพูดถึงเอเชียนเกมเนาะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของคนไทยนะคะที่จะต้องส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬากันด้วยอย่างต่อเนื่องนะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นโรไว้ใช่ว่าก็แล้วกันเพราะว่าประเด็นเรื่องของกิจกรรมทางด้านกีฬานี่นะคะยังคงมีเกิดขึ้นกันหลากหลายเหลือเกินหนึ่งในชนิดกีฬาที่ต้องยอมรับเลยทีเดียวนะคะที่ไทยเราทำได้ดีแล้วก็ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเทคบอลนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าไทยเราเนี่ยนะคะก็ไปแข่งขันเทคบอลเนี่ยก็เกิดมาจากประเทศฮังการีนะคะคุณผู้ฟังแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยก็ขยายวงกว้างกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดนะคะก็ดูเหมือนว่ามีประเด็นนึงที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าการแข่งขันกีฬาเทคบอลนะคะก็มีการให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะไปคว้าเหรียญทองนะคะในระดับโลกเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายหลายประเภทคือมันมีทั้งประเภทชายเดียวหญิงเดียวประเภทคู่ผสมประเภทหญิงคู่ชายคู่อะไรประมาณนี้นะคุณฟังนะแล้วก็ไทยของเราเนี่ยนะคะก็มีความสนใจนะคะผนวกกับความสามารถคือกีฬาเทคบอลเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของการเล่นอุปกรณ์ก็มีเหมือนโต๊ะลักษณะเหมือนโต๊ะปิงปองแต่โต๊ะเทคบอลเนี่ยจะเป็นลักษณะตัวโค้งขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีเน็ตนะคะที่กั้นระหว่าง2ข้างรวมไปถึงการเล่นอุปกรณ์ในการเล่นก็คือลูกเทคบอล นะก็เหมือนกับลูกฟุตบอลอย่างเงี้ยแหละแต่เล็กจะเล็กกว่านิดนึงนะคะโดยการลักษณะการเล่นเนี่ยก็ใช้ศีรษะนะฮะใช้มือไม่ได้นะใช้ศีรษะใช้หัวเข่าใช้เท้าเตะนะฮะโยนกันไปโยนกันมานะคะแล้วก็สามารถอยู่ในฝั่งของตัวเองได้ถึง3ครั้งด้วยกันก่อนที่จะส่งลูกไปอะไรประมาณนี้นะแต่ที่สำคัญเนี่ยก็บอกว่ามันมีประเด็นตรงที่ว่าคือไทยของเราเนี่ยนะคะด้วยกีฬาเทคบอลเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วก็ถูกจับตามองเนื่องจากว่าเทคนิคของการเล่นกีฬาเช็คบอลของคนไทยเราเนี่ยมีทักษะเรื่องของกีฬาตะก้อเข้ามาด้วยนะคะก็คือมีกระโดดมีเตะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีตีลังกาเตะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะหาตัวจับได้ยากค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งที่มาที่ไปดูเหมือนว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนกฎของการเล่นกีฬาเช็คบอลนะคะที่เป็นกฎสากลนะเพื่อที่จะมีขอบเขตจำกัดในเรื่องของการเล่นทีนี้มันก็เลยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของกฎกติกานะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็อาจจะต้องรอกฎกติกาถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงห้ามกระโดดห้ามเตะตีลังกาอะไรอย่างนี้หรือไม่อย่างไรก็ต้องรอในส่วนของสมาพันธ์นะคะกีฬาเช็คบอลนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาให้ข้อมูลแล้วก็ออกกฎระเบียบที่ชัดเจนนะคะแต่ตอนนี้ก็น่าจะใช้กฎระเบียบเดิมกันอยู่นะคะเพราะว่าการกระโดดตีลังกาฟาดนี่นะคะต่างชาติเนี่ยตะลึงกันเลยทีเดียวนะคะทำให้อาจจะมีกระแสออกมาว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎนี้ออกไปตัดออกไปนะคะว่าห้ามกระโดดตีลังกาฟาดแข้งฟาดขาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็รอติดตามกันละกันอันนั้นก็เป็นผลพวงเรื่องของกีฬาเช็คบอลซึ่งกีฬาเช็คบอลเราเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬานะคุณผู้ฟังนะที่ไปแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วก็ตอนนี้ทำเหรียญให้กับประเทศไทยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจเลยหยิบมารายงานให้คุณได้ทราบกันค่ะในขณะที่นะฮะกิจกรรมกีฬาของภูเก็ตเรานะคะ 23-27 กันยายนช่วงนี้เรามีการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์นะฮะภูเก็ตสปอร์ตซิตี้สนุกเกอร์โอเพ่น2026ค่ะจัดขึ้นที่นิมิตสนุกเกอร์คลับ1983นะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดพื้นที่นะคะให้โอกาสสำหรับนักกีฬาสนุกเกอร์นะคะได้แสดงศักยภาพนะคะของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนการเป็นเมืองกีฬาอย่างจังหวัดภูเก็ตเราเป็นหนึ่งใน22จังหวัดเนี่ยทั่วประเทศที่เป็นเมืองกีฬานะคะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
สามารถไปร่วมชมไปเชียร์นะคะนักกีฬาสนุกเกอร์ในห้วงของการแข่งขันสำหรับกีฬาสนุกเกอร์ภูเก็ตสปอร์ตซิตี้สนุกเกอร์คลับนะคะโอเพ่นนะ2026กันได้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นค่ะ

ริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อ

0: Mesuburi.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทย

สุดดูเหมือนเป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่เหมือนกันสำหรับสาวลำไยคนนี้นะคะวินเวียงพอสมควรหลังจากที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนสักที่หนึ่งไม่ต้องไปเอ่ยเขานะแล้วจู่ๆก็มีมะม่วงปาขึ้นมาบนเวทีค่ะโชคดีเฉียดหน้าไปนิดเดียวเจ้าตัวนะคะเรียกว่าต้องเบรกคอนเสิร์ตกันชั่วขณะเลยทีเดียวถึงกับควันออกหูกันเลยทีเดียวนะฮะก็ทำให้เห็นว่าจริงๆในส่วนของความสนุกสนานมันก็เกิดขึ้นได้นะแต่ยังไงก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชมหรือว่าตัวศิลปินเอง

ดูแล้วมันไม่เข้าท่าเข้าทางอะเนาะก็มีการพูดถึงประเด็นนี้กันพอสมควรในโลกออนไลน์นะฮะแต่ก็มีการหาต้นตอที่มาที่ไปพอสมควรว่าเพราะอะไรทำไมถึงไปคว้างเงาะไม่ใช่เงาะสิมะม่วงนะฮะขึ้นไปบนเวทีซะขนาดนั้นเมาหรือว่าอะไรอย่างไรก็ลองไปหาข่าวดูก็แล้วกันนะฮะสำหรับข่าวนี้แต่ยังไงก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรนะเนาะอย่าหาทำนะฮะมาดูเรื่องราวของเรากันต่อดีกว่านะคะเรื่องราวของกิจกรรมทางด้านกีฬานี่ในช่วงที่ผ่านมาสำหรับกิจกรรมงานมวยนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรานายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะก็ยังคงมีการเป็นที่ปรึกษานะคะในการเตรียมความพร้อมตอนนี้จะมีอีก2รายการด้วยกันที่จะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะฮะสำหรับมวยหนึ่งในนั้นนะคุณผู้ฟังนะก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการชกมวยนะคะเดี๋ยวจะรายงานให้คุณได้ทราบกันก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอยากจะเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะอันนี้คณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะคณะกรรมการของสถานพินิจและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็เตรียมที่จะจัดศึกมวยเพื่อหารายได้ไปสนับสนุนนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูสำหรับเด็กๆและเยาวชนนะฮะที่อยู่ในสถานพินิจค่ะงานนี้ทางด้านคุณณัฐพรผานิชพิเชษฐ์วงศ์นะฮะในฐานะรองประธานวันก่อนก็มาหารือกับนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศค่ะล่าสุดนะคะก็เคาะวันที่มาแล้วเรียบร้อยนะคะกรรมการกรมการกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนนะคะสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยแหละค่ะจัดการแข่งขันมวยการกุศลใช้ชื่อรายการว่าศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสเพื่อนำรายได้นะคะมาให้กับเยาวชนผู้หลงผิด นะคะได้มีพื้นที่ในการบำบัดฟื้นฟูพัฒนาพฤติกรรมนิสัยแล้วก็ฝึกทักษะวิชาชีพปรับตัวเป็นคนดีนะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆด้วยก็ถือโอกาสนะคะที่จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมนะคะมวยในครั้งนี้ไม่อยากให้คุณพลาดด้วยนะคะถือโอกาสสนับสนุนนะคะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆที่หลงผิดไปนะคะกลับเข้ามาสู่สังคมแล้วก็คืนคนดีให้กับสังคมด้วยก็ถือได้ว่าบางทีความผิดในครั้งแรกของเขาเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นความตั้งใจนะคะแต่ด้วยวัยเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่เมื่อรู้ว่าผิดแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องปรับปรุงตัวแล้วก็ประพฤติตนให้ดีนะคะหลังจากที่มีการดูแลกันในส่วนของสถานพินิจและเด็กนะคะเยาวชนจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดในวันที่31นะคะตุลาคมค่ะส่วนบัตรจำหน่ายเท่าไหร่อย่างไรมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะมารีบแจ้งให้คุณได้ทราบกันนะคะอันนี้เกริ่นให้ได้ทราบกันก่อนว่าจะมีรายการกิจกรรมกีฬาที่อยากจะมาเชิญชวนให้ทุกๆคนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่อาจจะเคยหลงผิดไปนะคะแล้วก็ถือโอกาสฟื้นฟูเขาเหล่านี้ให้กลับมานะคะอยู่ในสังคมแล้วก็เป็นคนดีของสังคมในอนาคตข้างหน้าด้วยนั่นเองนะคะม้วนซื่นกันต่ออยู่กับตัวเคมาวันแล้วก็สปอตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตทางสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

คึกคักตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งชนิดกีฬาคุณผู้ฟังที่อันนี้ถือได้ว่ามีการรับสมัครแล้วก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าแจ้งให้ได้ทราบเผื่อว่าหลายๆคนนะคะที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะก็ถือโอกาสที่จะเชิญชวนคุณๆนะคะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าการสมัครเนี่ยถึงแม้จะปิดการรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแต่การเข้ามามีส่วนร่วมด้านอื่นๆจะได้อย่างไรกันบ้างคุณเข้าไปสอบถามอะไรเพิ่มเติมกันได้เลยผ่านทางด้านสำนักงานสาธารณสุขนะคะประจำแต่ละจังหวัดของภูเก็ตเราก็ไปที่สสจภูเก็ตนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนสำหรับภูเก็ตเราสวนสาธารณะสะพานหินค่ะตั้งแต่เช้าตรู่กันเลยทีเดียวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยถือได้ว่าให้หลายๆคนเนี่ยเห็นความสำคัญเรื่องของการออกมาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ลดภาวะความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดฮีทสโตรกเอ่ยอัมพาตเอ่ยเยอะแยะมากมายที่สำคัญคุณฟังเหรียญเก๋มากค่ะนะคะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าในตัวเหรียญเนี่ยนะคะเขาจะมีเมล็ดพันธุ์พืชนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นมะขามโมอะไรก็ได้ต้นมะขามมงนะคะต้นนนทรีป่าแล้วก็ต้นหลุมพอนะคะเมล็ดพันธุ์นะแล้วก็ต้นตะเคียนทองอยู่ในเมล็ดนะคะอยู่ในเหรียญ นะคะคุณสามารถแกะออกมาแล้วนำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยไปปลูกได้เลยทีเดียวโอ้นี่ถือได้ว่าเป็นการครีเอทเหรียญอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นภายในงานวิ่งครั้งนี้ด้วยนะเชิญชวนคุณเข้ามามีส่วนร่วมกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะ Ready. สำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ ส่งคุณไปดีกว่าซอฟลงมาหน่อยก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะสำหรับสปอร์ตโชว์เดย์ของเรา Good. ขอบคุณสวทภูเก็ตนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆที่อนุเคราะห์ให้กับเรานะคะ oh. ติดตามข่าวสารสำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตไปที่เพจ Facebook กันได้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะ วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 101.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: ยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดน

0: สะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
7: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตรสถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหล่อและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
8: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมาก จากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยุดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวประจำวันพุธที่23กันยายน2569นะครับวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ฝ่ายเทคนิคนะครับนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวนะครับรับชมรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะครับซึ่งช่วงแรกก็จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้จะนำเสนอนะครับในข่าวที่1ก็คือเทศบาลนครภูเก็ตดำเนินงานโครงการผันน้ำคลองท่าแครงเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่สวนหลวงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายบริเวณแยกท่าแครงอย่างยั่งยืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประชุมเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาวแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางท้องถนนลดความเสี่ยงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงของ PRD Service วันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนโดยเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะครับ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนำทีมลงพื้นที่บริเวณคลองท่าแครงภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการผันน้ำคลองท่าแครงเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายบริเวณแยกท่าแครงอย่างยั่งยืนโดยมีนายนิติเพชรประดับสกุลเลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตนายยุทธนากาญจนภักดิ์ผู้อำนวยการสำนักช่างหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครภูเก็ตรวมถึงเจ้าหน้าที่บริษัทพร้อมสุขเฮ้าจำกัดและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมลงพื้นที่ณบริเวณคลองท่าแครงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9สวนหลวงที่ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้กล่าวว่าหลังผู้รับจ้างนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้ดำเนินการโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่า70%คาดว่าจะแล้วเสร็จตามห่วงระยะเวลาดำเนินการก็คือตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2569ถึงวันที่1มกราคม2570อย่างแน่นอนครับซึ่งขณะนี้ผู้ว่าจ้างได้ทำการเจาะเชื่อมทางพร้อมทยอยวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตร20เซนติเมตรระหว่างคลองท่าแครงเชื่อมกับขุมน้ำสวนหลวงนะครับเพื่อจะเป็นท่อส่งน้ำเบี่ยงปริมาณน้ำจากคลองท่าแครงไปยังแก้มลิงขุมน้ำสวนหลวงในช่วงที่เกิดฝนตกหนักรวมถึงที่มีระดับน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงไปสมทบกับน้ำในคลองท่าแครงจุดหลักที่ผ่านชุมชนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายสำหรับพื้นที่จุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากส่วนผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตลอดแนวถนนศักดิเดชตั้งแต่แยกท่าแครงถึงแยกศักดิเดชนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงมานานหลายสิบปีซึ่งหลังจากโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครภูเก็ตนะครับจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวนะครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ที่ห้องประชุมเมืองคนดีศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น5นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฟังชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครั้งที่9ประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นและกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในเรือนจำ3แห่งได้แก่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีเรือนจำอำเภอชัยยาและเรือนจำอำเภอเกาะสมุยตลอดจนผลการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดและสารเสพติดในปัสสาวะโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8พร้อมรับทราบผลการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนกันยายน2569จากอำเภอดอนสักอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเคียนซาสำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่ประชุมได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนสีขาวนะครับปลอดยาเสพติดและพิจารณารับรองผลการประเมินสถานะหมู่บ้านและชุมชนรอบที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะมาตรการป้องกันในสถานศึกษาตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2-6 ปีการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กอายุ 7-12 ปีรวมถึงการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอายุระหว่าง 13-19 ปีตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมดำเนินงานทางนี้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งด้านการป้องกันปราบปรามการดูแลกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านและสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายช่วงนี้กันที่จังหวัดระนองนะครับประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนลดความเสี่ยงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองจัดขึ้นโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดระนองซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำไปเป็นข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางการวางแผนป้องกันลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากข้อมูลสถิตินะครับของจังหวัดระนองระหว่างวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน49รายคิดเป็นอัตรา 25.48 รายต่อประชากรแสนคนหรือเฉลี่ยประมาณ1รายทุกๆ5วันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งนี้นะครับข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ยังระบุถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แก่การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดการไม่สวมหมวกนิรภัยการตัดหน้ากระชั้นชิดซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเปลี่ยนข้อมูลนะครับผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและก็บริบทของพื้นที่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วง PRD Service กันนะครับ

0: ื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เอ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว้
0: หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วง PRD Service
3: กลับมาที่รายการ5แยกข่าวช่วง PRD Service กันนะครับเดี๋ยวเราไปที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัดและก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,000 ล้านบาทนะครับจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทางนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยทำกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนะครับทางนี้ครอบคลุม2โครงการสำคัญได้แก่1โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569นี้ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ14ล้าน5แสนคนนะครับและโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนนะครับโดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้นะครับแล้วก็มีประชาชนนะครับจำนวนประมาณ32ล้าน5แสนคนทั้งนี้เปิดโอกาสให้กับยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามจริงซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับจะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างตรงจุดและก็ทันท่วงทีป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวดังนี้นะครับมุ่งหวังดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอนะครับได้ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและก็คลื่นลมแรงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่กว่า70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนสำหรับภาคอื่นๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของภาคใต้นะครับมี3จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่รวมถึงข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงนะครับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ ายปภ.รับแจ้งเหตุ1784แล้วก็สายด่วนนิรภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็สถานีวิทยุเครือข่ายนะครับทุกๆสถานีเลยวันนี้รายการ5แยกข่าวนะครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้พบกับสถานีสวทภูเก็ตนะครับเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการช่วงต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางสวทเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้า

0: ค่ะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหม
1: อแน่เกี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการของคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
0: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
1: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด19ไง
0: อุ้ยเหมือนโควิด19เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
1: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันพรเพรินคุณมากควบคุมการผลิตโดยนายรัชพลงามกระบวนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้ได้แก่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปยังพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายในวันที่ผืนป่าเคยถูกทำลายและราษฎรต้องอยู่อย่างยากลำบากแต่ทว่าแสงสว่างแห่งพระบารมีได้ส่องไปถึงที่นั่นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายขึ้นค่ะซึ่งภาพที่เรากำลังจะได้รับชมกันต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่บันทึกเหตุการณ์ในอดีตแต่คือภาพที่แสดงถึงสายพระเนตรที่ยาวไกลในการที่จะให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันภาพเหล่านั้นจะบอกเล่าเรื่องราวความตื้นตันใจเพียงใดและหยาดเหงื่อของพระองค์ท่านได้เปลี่ยนขุนเขาแห่งนี้ไปอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขา

0: าคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: เราเมื่อก่อนไม่มีที่ทำกินไหนมาคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีไหนปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเด็กๆน้อยๆพอส่งนุกนานเด่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าไซได้เป็นอย่างดี
3: และจากภาพเหตุการณ์และเรื่องราวที่เราได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่า ครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าไซไม่ใช่เพียงแค่การจัดสรรที่ดินทำกินหรือการปลูกป่าเพียงอย่างเดียวแต่คือการหยิบยื่นชีวิตใหม่ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าคนต้องอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายกันได้กลายเป็นรากฐานที่ทำให้ขุนเขาแห่งอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายในวันนี้กลับมาเขียวขจีและมีแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนด้านล่างอย่างไม่ขาดสายหยาดเหงื่อจากรอยพระบาทที่เคยย่างกรายไปในพื้นที่ทุรกันดารเมื่อหลายสิบปีก่อนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่รอยยิ้มของลูกหลานชาวห้วยย่าไซในปัจจุบันซึ่งต่างน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและสำหรับช่วงต่อไปคือช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับแง่มุมที่งดงามผ่านสายตาของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยสวมชุดเครื่องแบบทหารเกณฑ์รับใช้ชาติและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถวายการอารักขาความปลอดภัยในระยะที่ใกล้ชิดจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งพระบารมีเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำหน้าที่ตามคำสั่งทหารเท่านั้นแต่เขายังได้กลายเป็นพยานของภาพเหตุการณ์ที่ตราตรึงใจไปชั่วชีวิตอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทหารเกณฑ์คนหนึ่งซาบซึ้งใจและปราบปลื้มในพระเมตตาของพระองค์ท่านในครั้งนั้นได้กลายเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิตของเขามาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรไปติดตามรับชมเรื่องราวสุดประทับใจนี้พร้อมกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: สวัสดีครับจิรพงษ์ผัสวีอาชีพศิลปินอิสระเป็นศิลปินของจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าของร้านรักโขงครับทำงานเกี่ยวกับการวาดรูปบนก้อนหินครับในฐานะที่ผมเป็นศิลปินพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อสาขาวิชาชีพหัตถกรรมและงานวิจิตรศิลป์ของไทยเนี่ยผมว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าย้อนไปเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมเรียนจบใหม่ๆนะแล้วก็เรียนจบศิลปะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นทหารซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือการได้ถวายอารักขาพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าหน่วยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นหน่วยรักษาพระองค์ของพระพันปีหลวงอยู่แล้วนะครับการที่ท่านได้เสด็จแปรพระราชฐานเนี่ยมาในโครงการต่างๆนะครับแล้วก็โครงการนั้นเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่วันนั้นเนี่ยผมยังจำได้ถึงความประทับใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมเลือนนะครับเพราะว่าการที่พระองค์ท่านเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยภาพนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเทพเจ้านะครับลงมาโปรดชาวเขาซึ่งบรรดาชาวเขาเป็นหลายร้อยหลายพันคนที่มาจากทิศต่างๆแล้วก็เดินทางมาเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงจุดนัดพบเนี่ยบางคนใช้เวลา 2-3 คืนนะครับต้องนอนค้างคืนในป่านะครับแล้วก็ที่สังเกตเนี่ยคือรองเท้ายังไม่มีนะครับหลายคนในสมัยนั้นยังไม่ได้ใส่รองเท้าซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยพาลูกเต้ามาแล้วก็จากการสังเกตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยงซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งพากันเนี่ยลงมาจากภูเขาเอางานหัตถกรรมเนี่ยถือติดไม้ติดมือมาด้วยบางคนก็เอาของฝากพวกฟักแฟงแตงโมพวกอะไรมาพวกงานจักสานพวกอะไรหลายอย่างครับก็ภาษาซื่อๆของชาวบ้านนะครับมาหวังว่าที่จะเอามาให้แม่หลวงของเขานะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ถวายอารักขาให้พระองค์ท่านนะครับแล้วก็เราก็ขึงเชือกฟางนะครับแล้วก็ทหารก็ยืนเว้นระยะกันนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากเชือกฟางอยู่ห่างจากเชือกฟางประมาณ1เมตรนะครับระหว่างที่ผมยืนอารักขาอยู่นั้นนะครับก็เหลือไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับถืองานแกะสลักติดมือมาด้วยนะครับในฐานะที่เป็นคนเรียนศิลปะผมแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีความวิจิตรบรรจงอะไรเลยมันน่าจะใช้มีดอิโต้ถากๆเพื่อให้ได้งานขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเท่านั้นเองแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าพี่ครับทำยังไงผมถึงจะได้เอางานชิ้นนี้ไปถวายให้แก่พระองค์ท่านให้กับแม่หลวงตอนนั้นเขาจะพูดว่าแม่หลวงผมก็เกิดความสงสารนะครับเพราะว่าเราดูแถวแล้วดูลักษณะแล้วเขาไม่น่าจะมีโอกาสได้เข้าไปถวายงานแน่นอนก็เลยแนะนำไปว่าให้ไปลงชื่อกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเสนอชื่อเนี่ยไปที่อำเภอเพื่อที่ทางอำเภอเนี่ยจะได้ส่งเรื่องไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทแล้วก็เขาเนี่ยจะเอาเราเนี่ยไปฝึกหัดให้ชำนาญเรื่องศิลปะสมมติว่าเราชอบเรื่องแกะสลักแล้วก็เข้าไปฝึกเป็นคนเป็นช่างแกะสลักในนั้นเพื่อที่จะให้มีอาชีพผมก็แนะนำไปประมาณนี้ครับจากแววตาที่สิ้นหวังนะครับเราก็รู้กันอยู่นะเพราะว่าแถวไม่น่าจะเข้าไปถวายได้เราก็เห็นความหวังเป็นประกายตาขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าอ๋ออย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในดินแดนไกลปืนเที่ยงจริงๆเนี่ยได้เข้าไปที่จะมีอาชีพไปฝึกหัดตามพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงซึ่งต้องการให้ชาวบ้านชาวนาชาวไร่จากชนบทจริงๆเนี่ยเข้าไปฝึกหัดงานฝีมือเพราะว่าท่านทรงเล็งเห็นว่าพื้นเพของคนไทยเนี่ยไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนอยู่ในอยู่ไกลแค่ไหนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรเนี่ยพื้นเพของคนไทยจะเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนปราณีตเหมาะแก่การทำงานหัตถกรรมได้ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้จะเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ส่งต่อพระปณิธานของพระองค์ท่าน ไปสู่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับ
1: ค่ะและจากความทรงจำอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ประสบนิกรในถิ่นทุรกันดารมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการพระราชดำริและศูนย์ศิลปาชีพต่างๆทำให้ทหารเกณฑ์หนุ่มในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความซาบซึ้งใจแต่ได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจที่เขาหยิบยกมาปลูกฝังลงในหัวใจของตัวเองและในวันนี้ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเราจะไปติดตามชีวิตของเขาหลังจากที่ถอดเครื่องแบบทหารกลับคืนสู่มาตุภูมิเขาได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาหยิบจับเป็นสัมมาชีพอย่างไรจากคนที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอารักขาสู่การเป็นผู้สืบสานพระราชปณิธานในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเขาสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้มั่นคงขึ้นมาได้อย่างไรในทุกวันนี้ไปติดตามเรื่องราวการต่อยอดพระเมตตาให้กลายเป็นความสุขที่จับต้องได้พร้อมกันในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมปลดประจำการมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยเพราะว่าเราได้รับพลังดีๆได้เห็นพระราชกรณียกิจได้เห็นการทรงงานอย่างหนักเพราะว่าเรารู้ว่าการได้ไปยืนอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากในเวลาที่จำกัดต้องอาศัยความวิริยะและความอดทนอย่างสูงมากเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่ทำให้ผมเนี่ยนำพลังตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพของผมในเวลาต่อมาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความเพียรความปราณีตนะครับแล้วก็ทำให้ก้อนหินธรรมดาเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมานะสินค้าที่มีมูลค่าได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทำมาจนเกือบ20ปีแล้วครับซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับซึ่งตรงนั้นแหละจากแรงบันดาลใจตรงนั้นทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับขอบคุณเหตุการณ์ในวันนั้นมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นและได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านชายนิรนามคนนั้นผลงานของเขาที่ถือเข้ามาแล้วก็การได้เห็นพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงงานมาใช้ขับเคลื่อนเป็นพลังในการสร้างสรรค์ของผมในเวลาต่อมานะครับผมคิดว่าคุณูปการของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะว่างานศิลปะหัตถกรรมทุกอย่างเนี่ยของคนไทยเนี่ยได้ถูกนำเสนอขึ้นไปสู่สายตาชาวโลกได้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้แก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะยังคงดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านตลอดไป
1: และในช่วงท้ายนี้สำนักพระราชวังได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 น พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา10นาฬิกาเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา17นาฬิกาบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่ง

0: โอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
2: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ 827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
6: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือซีป้าไทย UAE โดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วมเพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10เพื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีป้าไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
4: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 128 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาอย่างมีคอปภคอยดูแลคอปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
11: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
10: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
11: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
10: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
11: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
10: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
15: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียง

พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่23กันยายน2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมกับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ตประชุมพูดคุยแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนทางขึ้นเขาป่าตองเร่งหามาตรการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงฝนตกจังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้พร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์และเทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรายการรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติวันนี้อยู่กันในวันพุธที่23กันยายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติวันนี้วันที่23กันยายน2569เวลา 13:00 นนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางครั้งที่30ปี2569โดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมที่ห้องประชุมบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยการประชุมมีการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศเพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์จากส่วนกลางอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและการปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและนายวรัตน์สุวรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมในการประชุมติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยเจ จังหวัดภูเก็ตประชุมพูดคุยแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางขึ้นเขาป่าตองเพื่อเร่งหามาตรการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงฝนตกวันนี้วันที่23กันยายน2569ที่ห้องประชุมป่าตองมุกหลังสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีอุบัติเหตุบริเวณทางขึ้นเขาป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาสภาพปัญหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกซึ่งส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางขึ้นลงเขาป่าตองโดยผู้แทนภาคประชาชนและผู้ใช้เส้นทางได้สะท้อนว่าถนนบริเวณดังกล่าวมีการใช้งานเป็นจำนวนมากและเมื่อเกิดฝนตกโดยเฉพาะในช่วงของฝนที่ตกใหม่ๆมักพบปัญหารถยนต์และรถจักรยานยนต์เสียการควบคุมหรือไม่สามารถขึ้นเขาได้ส่งผลให้การจราจรชะลอตัวและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะที่ผู้แทนที่อาศัยในพื้นที่ป่าตองระบุว่าปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกพื้นที่และการจราจรในเมืองป่าตองจึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาสภาพพื้นที่และปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุหลายประการทั้งลักษณะทางลาดและช่วงโค้งของถนนการระบายน้ำและน้ำขังบนผิวจราจรคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวถนนรวมถึงสภาพยางและสภาพรถของผู้ใช้ทางตลอดจนปัจจัยจากรถขนส่งขยะที่อาจมีน้ำหรือสิ่งสกปรกตกค้างบนพื้นผิวจราจรโดยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาควรอาศัยหลักทางวิศวกรรมและข้อมูลสภาพพื้นที่จริงเพื่อให้ได้มาตรการที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกลุ่มอื่นสำหรับแนวทางการดำเนินการที่ประชุมเห็นควรให้มีมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวโดยระยะเร่งด่วนนั้นได้แก่การจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงในช่วงฝนตกการพิจารณาปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการระบายน้ำตามความเหมาะสมรวมถึงการแก้ไขปัญหาบริเวณท่อประปาที่อาจเป็นอุปสรรคหรือจุดเสี่ยงต่อผู้ใช้เส้นทางพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำราและเทศบาลเมืองป่าตองในการกำกับดูแลรถขยะเพื่อลดปัจจัยที่อาจทำให้เกิดคราบน้ำมันหรือน้ำบนพื้นผิวจราจรส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวที่ประชุมเห็นควรให้มีการศึกษาสภาพถนนและแนวทางปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอย่างละเอียดรวมถึงการพิจารณาแนวทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมกับลักษณะทางลาดและโค้งของถนนตลอดจนการประสานกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและการถ่ายโอนภารกิจถนนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่ได้จากการประชุมพร้อมติดตามสภาพปัญหาและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางขึ้นและลงเขาป่าตองโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตก

0: จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงของวันที่23-27กันยายนนี้โดยมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้มีการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23-27กันยายน2569ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มรวมถึงบริเวณชายฝั่งและทะเลอันดามันที่อาจมีคลื่นลมแรงจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและการประสานงานของหน่วยงานในพื้นที่พร้อมติดตามข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์สาธารณภัยจากหน่วยงานส่วนกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์และขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่ผู้ประกอบการเรือและเรือเล็กควรเพิ่มความระมัดระวังและพิจารณางดออกจากฝั่งหากสภาพอากาศไม่ปลอดภัยส่วนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากได้รับการแจ้งเตือนให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยในทันทีและหากพบเห็นสาธารณภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย1784หรือโทรศัพท์หมายเลข076-510-098และ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือ LINE ID @1784DDPM ตลอด24ชั่วโมงและปิดท้ายกันที่เทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการปี2569วันนี้วันที่23กันยายน2569นายประสิทธิ์สินสวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายภควัฒน์ณตะกั่วทุ่งนายภรดาเนียมอาจสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตนายก้องเกียรติตันตินันหัวหน้าสำนักปลัดนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนายวรัตน์สุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมากณอาคารอเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการป้องกันอัคคีภัยใหแก่บุคลากรในสถานประกอบการให้สามารถรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ในระยะเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎีการฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองในสถานที่จริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: ล้านเอ้ยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางติดกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเล็กๆก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ล้านลงไปกับมันนะ
2: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปกำลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มันช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื้อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มตอนใดที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์วัดพระทองหรือวัดพระผุดได้จัดงานทำบุญประเพณีวันศาสตร์เดือน10เป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายน2569โดยเริ่มพิธีในเวลา 7:00 นถึงเวลา 12:00 นจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญประเพณีวันศาสตร์เดือน10ของวัดพระทองหรือวัดพระผุดอำเภอถลางในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ช่วงเวลา 7:15 นพิธีถวายผ้าบังสุกุลถวายพัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 9:40 นแสดงพระธรรมเทศนาจำนวน1กันเวลา 10:30 นสวดมาติกาบังสุกุลรายชื่อและอธิปู่ย่าตายายเวลา 10:50 นตักบาตรและถวายสังฆทานกรวดน้ำอุทิศให้ปู่ย่าตายายเวลา10:00 นถวายพัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และในเวลา 12:00 นร่วมกันรับประทานอาหารจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ณวัดพระทองหรือวัดพระผุดตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ซึ่งตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมีย
6: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ870บาทและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ940บาทโดยผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการปี2535และหรือตามข้อ6แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการปี2537และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม.3มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ตำแหน่งส่วนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เพศชายมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางในวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นและเวลา 13:00 นถึง 16:00 นในวันและเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางโทรศัพท์หมายเลข07637-9895-7
7: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่น ผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th
8: ภายในวันที่8กันยายน2569
7: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
5: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
9: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
15: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
14: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมสุวิจักรมงคลสวนิชอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมาพูดเรื่องการกู้ยืมเงินกันทางไลน์ทาง Facebook เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ติดต่อกันทางไลน์ทาง Facebook ว่าการกู้ยืมเงินทางไลน์ทาง Facebook สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีกันได้หรือไม่แม้จะไม่มีกระดาษลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญอย่างที่กฎหมายเขียนไว้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือกระดาษเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเนี่ยมันไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับคือตอนนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักเรื่องนี้ไว้นะครับว่าการส่งข้อความกู้ยืมเงินที่ว่ามีจำนวนกู้ที่แน่นอนมีระยะเวลาการคืนเงินและผู้ให้กู้มีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้นะครับซึ่งฎีกาที่2162/2567มันมีข้อเท็จจริงอยู่ว่านะครับซึ่งเป็นฎีกาแรกของประเทศไทยนะครับที่ศาลฎีกาพิพากษาไว้เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยนาย A เนี่ยเป็นเพื่อนกับนาย B นาย A เนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนนาย B อยู่ต่างจังหวัดนาย A เนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินจึงโทรมาหานาย B ว่าขอกู้เงินสัก 500,000 บาทนายบีเป็นเพื่อนรักกับนาย A ก็บอกว่าให้ส่งข้อความมาทางไลน์ว่าจะกู้ยืมเงินกันเท่าไหร่ระยะเวลาในการคืนเงินแล้วก็ให้เลขบัญชีมาด้วยนาย A นี่ก็ส่งข้อความว่าขอกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาทพร้อมระบุว่าจะใช้คืนภายใน3เดือนแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาด้วยนายบีด้วยความรักเพื่อนก็โอนเงิน 500,000 บาทแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของนาย A แล้วก็แคปหน้าจอคือถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับเป็นหลักฐานพอครบ3เดือนเนี่ยนาย A เนี่ยโทรไปแล้วไม่รับสายบ้างก็เกิดให้ความอึดอัดใจกับนาย B พอโทรติดก็บอกว่าเรายืมเงินนายเนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงในมือชื่อในกระดาษฟ้องร้องครับคดีได้ไม่ได้หรอกนาย B เนี่ยความอึดอัดเพื่อนก็เพื่อนนะถึงขั้นนี้เงินไม่เข้าใครก็เลยฟ้องบังคับชำระหนี้จำนวน 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนั้นต้องกดว่าอย่างเงี้ยฟ้องไปแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนายบีอุดฎีกาครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่านะครับการที่นาย A เนี่ยสมัครแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยเป็นการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ตั้งแต่ที่นาย A สมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE แล้ว

โอนเงินของผู้ให้กู้สัญญากู้จึงสมบูรณ์ตามกฎหมายศาลฎีกาพิพากษาจับให้นายเอชดใช้เงินคืนให้กับนายบีพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าข้อสำคัญที่จะต้องให้ข้อคิดว่าหากกู้ยืมเงินผ่านทาง LINE ทาง Facebook ท่านควรจะแคปหน้าจอไว้แคปหรือคือจะถ่ายจอหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เวลาเขาส่ง LINE มาให้ระบุจำนวนเงินที่ขอกู้ระบุเวลาที่ใช้เงินคืนแล้วก็ LINE นั้นในอดีตสามารถเป็นลายที่ติดต่อกันสามารถระบุตัวคนขอกู้ได้แน่นอนนั้นเรื่องนี้เป็นคติสอนคนที่คิดจะเบี้ยวหนี้ที่กู้เงินกับทางไลน์ในโลกดิจิตอลมันไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนภพันธ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้

0: เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
3: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่
6: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่เราต้องทำแล้วก็เรื่องการเฟื่องฟูคิดขนาดกันไป
5: นายยศชนันยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
7: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่แล้วแหละจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนั้นแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่า จุดที่มีช่วงหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่แล้วคือจุดในด้านกรมในด้านกรมหนึ่งแล้วรามอินทรา5บนถนน84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วเป็นบ้านน้ำนะว่ามีระดับน้ำที่เออก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อพอท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ไปรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสนไป
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรียนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
9: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81เป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
8: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
10: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือmutual benefitร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะ
8: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
11: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
12: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายขาศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทางสถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงสองทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ เรื่องราวที่จะมาพูดกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องข้องสภาวะอากาศนะคะเนื่องจากว่าก็มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องข้องมหาอุทกภัยนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้ออกมายืนยันว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะคะพร้อมข้อประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยเรื่องนี้นายปกรณ์นิ่นประพันธ์ค่ะรองนายรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่นะคะโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวค่ะเป็นเพียงข่าวลือหรือว่าเฟกนิวนะคะที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้ที่โพสต์เนี่ยคาดเครื่องมือวัดพ่นที่แม่นยำค่ะซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะก็พบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์เนี่ยไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยนะคะโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยยังคงรองรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำโดยการเตรียมพื้นที่รับน้ำนะคะหรือว่าแกมลิง ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะและก็ปริมณฑลนอกจากนี้ค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำนะคะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะช่วยประชาชนเนี่ยมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรือว่าอพยพได้ทันท่วงทีค่ะส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัตินะคะวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทเนี่ยคาดว่าจะเริ่มมีพ้นบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและก็ช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาของประชาชนเนี่ยทำได้เร็วภายใน15วันนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าข้าวนะคะที่ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ก็อย่าไปแชร์กันคุณผู้ฟังน้องพ้นก็เห็นเหมือนกันนะคะวันนี้ว่ามีคนแชร์ข้าวนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยหยิบยกเรื่องนี้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกัน เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะข้อดังคุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไหมนะคะต่อปลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จะลาคุณผู้ฟังไปด้วยลาเพียงตัวนี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่

0: อากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปล่งประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปล่งประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่าตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชา นำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียง ชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนโดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติWorld Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวปุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์ นายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสเปเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-3 คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3ต่อ0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัดสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัตรอัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16:00 นก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19:30 นและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16:00 นที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
14: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่นี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะ

0: นี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ชดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพร่าเรือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

ขณะนั้นโชตอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชตบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะเป็นลูกทะเลอย่างตัวของพ่อรู้ว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเล่ห์กระเท่ของชีวิตช่างตลกร้ายโชตว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวกลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชตเคยถีบเขาลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชตขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองละที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจอกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชตยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชตจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆน้ำทะเลระยิบระยับจากแสงของดวงอาทิตย์อย่างอบอุ่นและมันก็พริ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชตเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างแช่มช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชตลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขาและนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชตเอ่ยขึ้นเอ็งชอบไปตรงนั้นทุกทีอ่ะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศกโครกในบ่ายฤดูร้อนปีที่18ของชีวิตโชตในวัยหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเรือที่โคลงเคลงเขาลุกขึ้นยืนแบบรวดเร็วยังไม่กลัวตกทะเลแงนคอมองสิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสีขาวดูความใหญ่โตอลังการและก็สงบนิ่งของมันโชตกำลังรำพึงอยู่ในใจอย่างเงียบๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนเฝ้าประภาคารแห่งนี้ให้ได้ฉันรักมันเหลือเกินถ้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองออกไปวิวคงสวยน่าดูโชตพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับโชตตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตคนเฝ้าประภาคารอย่างนั้นเหรอ

แล้วเรือของข้าล่ะใครจะดูแลให้พี่แต๋วก็ได้ครับพ่อพ่อเงียบไปชั่วอึดใจแล้วก็พูดออกมาเอ็งเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วชดตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

พระภาคารสีขาวตั้งตัวตรงตระหง่านท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชติในวัยหนุ่มมองดูพระภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องกึ่งกลางไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชติต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นแล้วก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจะงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูกทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งชดนึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเปียกอย่างนี้จะไหวหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในก็ใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายโชติไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่นก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนเนี้ยแหละลุงกลัวเหรอเองเห็นอะไรเบื้องหน้าของเองบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้าอะไรอีกก็ภูเขาก้อนเมฆนกเอ๊ะผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้ข้าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเอ็งเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้มันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเอ็งรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนนึงที่เอ็งจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงแช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชติ

ลุงลุงสอนผมด้วยสิผมอยากเป็นคนเฝ้าประปาคารที่ดีอ่ะชอบตะโกนเข้าไปในโดมครึ่งวงกลมด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประปาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประปาคารไม่ได้เป็นแค่ประปาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชติหมอกไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชติประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันทะมึนทึมอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยความตายสิ้นแสงที่ส่องออกมาจากยอดบนสุดและวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตประภาคารนี้ให้กลับมาสว่างโชติช่วงอีกครั้งก็คือมันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงของชาวบ้านเกินครึ่งเลือกให้มันยังคงดำรงอยู่ต่อไปและป๊อปลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการเขียนป้ายผ้าอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องอย่างที่ลูกของแกเคยทำเสมอมาในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นแสงสว่างของหมู่บ้านของชาวประมงชายฝั่งแห่งนี้

ไฟสีเขียวถูกเปิดทั้งซ้ายและขวาเรือกำลังลอยอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนมันโคลงเคลงไปมาเมื่อคลื่นกระทบท้องเรือถ้าหากไม่ใช่คนที่ผ่านการออกทะเลมามากมายอย่างเขาก็คงเมาเรือไปแล้วบ๊อบถือกระดาษและปากกาอยู่ในมือเขารู้สึกเมื่อยล้าแขนเล็กน้อยหลังจากลากอวนขึ้นมาก่อนหน้านี้เขากำลังมองขึ้นไปบนทางแหลมที่กินลึกเข้ามาในทะเลประภาคารยืนโดดเด่นอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดป๊อบคิดถึงพ่อของเขาที่ปกติเวลานี้จะอยู่บนหอคอยของประภาคารคอยดูแลให้แสงสว่างส่องอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ความมืดมันกลืนกินประภาคารนั้นเอาไว้จนหมดสิ้นมีเพียงทุ่นไฟสีแดงกระพริบลอยอยู่ในน้ำใกล้โขดหินป๊อบรู้สึกอ้างว้างเหมือนว่าพ่อของเขาหายไปไม่ใช่ความตายไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินการหายไปของบางอย่างอาจทำให้หัวใจเบาโวงเขารู้พ่อของเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาแต่ขณะเดียวกันประภาคารกลับดูเชื้อเชิญชวนให้เขาไปหามันในขณะนี้มันพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาสู่บ้านป๊อบอยากรีบกลับเข้าฝั่ง

กลับไปกอดพ่อแน่นๆอีกสักครั้งเขาจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเลือกให้ประภาคารไม่ถูกรื้อทิ้งแต่ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นฝ่ายของเราพ่ายแพ้พ่อของเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตพ่อทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับประภาคารแห่งนี้มันไม่คุ้นเคยมันไม่เคยชินที่ประภาคารจะไม่ส่องแสงออกมาในยามค่ำคืนบ๊อบวางกระดาษและปากกาลงบนท้องเรือเอาตะเกียงเจ้าพายุทับเอาไว้บทกวีที่เขาจะไปอ่านในวันพรุ่งนี้เขียนเสร็จแล้วเขาเชื่อว่าวรรณกรรมจะมีพลังและอำนาจพอที่จะทำให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเขาตั้งชื่อบทกวีว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารและนามปากกาเขาคือนกนางนวลบ๊อบเบนสายตาจับประภาคารมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองเขารู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างมันเหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่จะถาโถมลงมาแล้วก็กลืนกินเขาเข้าไปแต่มันไม่ใช่คลื่นคลั่งกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าแสงไฟประภาคารไม่นำทางอีกต่อไปแล้วแต่แสงที่แลบออกมาอย่างสั้นๆจากอะไรบางอย่างในชั่วขณะหนึ่งนั้นทำให้ทุกอย่างดำมืดคล้ายการดับแสงของประภาคารนางนวลลมบกเป็นลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงอากาศเหนือผิวน้ำจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่และเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกลางทะเลก็ไม่ถูกพัดขึ้นฝั่งเพื่อให้ใครได้ยินเสียงที่ไม่เป็นเสียงอีกต่อไปเสียงที่จะไม่ถูกใช้ให้ออกเสียงจึงเงียบงันเหลือเกินเสียงถูกทำให้หายไปร่างจมลงไปคล้ายพระอาทิตย์ที่จมดวงลงไปในทะเลก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อยามเช้ามาถึงดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำแต่ร่างนั้นกลับดิ่งลึกหายไปชั่วกาลนานและกลายเป็นเศษซากอาหารของปลาบางตัวก่อนที่ปลาตัวนั้นจะถูกจับโดยชาวประมงในเวลาต่อมาหลงเหลือเพียงความหวังที่อยากจะกลับบ้านไปกอดใครสักคนลอยอ้างว้างอยู่กลางทะเลบนเรือลำนั้นเรือลำที่พาเขาออกจากฝั่งโชติช่วงนั่นคือชื่อของเรือ

ตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมที่สูงโหมปะทะร่างของหนุ่มโชจนเซถลาเล็กน้อยใครวันแรกที่แกมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพยุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัว

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สทนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24ถึง27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได้
9: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม100,000ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรา

0: ระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี้
2: พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 ซมมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นพค15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23-27 กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
5: under the Government the Public Relations Department on FM 96.5 MHz
4: Right now you're with me Web Tonight bringing you new information entertainment
5: from local updates and useful knowledge Stay tuned at We Export Lifestyle Traditionals and Inspiring Insight that continue people, place and story together
4: right here on Web Tonight

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
5: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
6: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
4: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซีอัวตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

0: ความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการเอลนินโยมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569สายชนนีสั่งควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะ

พลงพระราชนิพนธ์คำหวานโดยคุณชวลีช่วงวิทย์จบแล้วค่ะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการนะคะเป็นแผ่นตรากระต่ายสีน้ำเงินเพลงคำหวานเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10เกิดขึ้นในปี2492ต่อได้เพลงเริงสุขคุณจุรีโอสิริและคุณมนัสรามโยธินขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและเริงฤทัยคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องนำคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศสุนทรจามรร่วมกันแต่ง2เพลงนะคะ

พลงเริงสุขและเริงฤทัยจบไปแล้วค่ะเพลงต่อไปเป็นเสียงของสุนทรภรเริ่มด้วยนวลปรางนางหมองต่อด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติดอกไม้ใกล้มือและดอกไม้ในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะ3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อแต่งทำนอง

สามเพลงที่จบไปนั้นดอกไม้ในฝันก่อนหน้านั้นดอกไม้ใกล้มือและนวลปรางนางหมองเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคราวนี้ฟังสุนทรภรณ์และคุณบุษยาในเพลงพนาสวาทต่อด้วยพยัคฆ์ไพรเป็นการขับร้องหมู่สองเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจริญสริแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามไพรพิสดารคุณศรีสุดาและคุณเลิศขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเริ่มด้วยพนาสวาท

3เพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะยอดชีวันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะยอดยาใจคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูสริยงยุทธเป็นผู้แต่งและยอดกัลยาณีศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ3เพลง3ยอดค่ะ

สามเพลงสามยอดคือยอดชีวันยอดยาใจและที่เพิ่งจบก็คือยอดกัลยาณีทั้งหมดนี้คุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราค่ะมิใช่ดอกฟ้าเนรัญชราเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะต่อด้วยไม่ขอเป็นดาวโดยคุณบุษยาเพลงนี้ถาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่สามไม่ใกล้ไม่ไกลโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันเริ่มด้วยมิใช่ดอกฟ้าจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือน

0: จากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
5: ายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
7: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทางนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยาน

0: เป็นหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิษาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่23กันยายน2569สายชนนีสั่งควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงสุดแผ่นดินขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายท่านร่วมกันนะคะบรรเลงด้วยวงรุยางกองทัพเรือค่ะเพลงนี้ผลงานของ10ตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะ

พลงสุดแผ่นดินผลงานของ10ตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะบรรเลงโดยวงดุริยางกองทัพเรือและขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายแขนงต่อได้เพลงรักเมืองไทยครูแนบเนตรานนท์ขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2478

นั่นคือเพลงรักเมืองไทยจากละครของพลตรีหลวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479คุณแนบเนตรานนท์ขับร้องนำท่านผู้ฟังคะสำหรับผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณที่เราฟังเพลงสุดแผ่นดินกันไปในตอนต้นก็ยังมีผลงานอีกหลายชุดเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสค่ะหลานย่าโมซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลด้วยต่อด้วยเสียงสั่งจากฝั่งโขงคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเช่นกันและเพลงที่3ดอกไม้ป่าโดยคุณภัยจิตอักษรณรงค์

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณ3เพลงจบไปแล้วนะคะเพลงแรกนั้นก็คือหลานย่าโมเสียงสั่งจากฝั่งโขงและดอกไม้ป่าคราวนี้ฟังผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติบ้างค่ะหาดผาแดงโดยคุณประพลสุนทรจามอนขับร้องและตื้อครองโลกคุณเลิศและคุณประพลขับร้องร่วมกันทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสุนทรีรมย์

0: ที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติวันนี้23กันยายนตรงกับวันใกล้วันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2563นะคะเรามาฟังเรื่องราวของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินะคะที่ดิฉันได้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะ
1: ตอนนั้นยังอายุสัก13 14นะคะก็ติดละครวิทยุของคณะพันตรีศิลปะตอนนั้นยังเป็นกรมโฆษณาการอยู่นะคะเป็นแฟนละครวิทยุสมัยก่อนมันไม่มีทีวีไม่มีอะไรเนี่ยค่ะมีละครวิทยุก็ฟังกันแล้วติดก็เลยเอ๊เราน่าจะลองเขียนอะไรแต่อะไรแล้วก็ไปหาเขียนเพลงขึ้นไปอันหนึ่งก็ส่งไปเป็นเนื้ออย่างเดียวเป็นเนื้อที่มีแบบฟอร์มของเพลงไม่ใช่กลอนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยใส่ทำนองให้ซึ่งตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าคนนั้นน่ะคือคุณอทึกนินจันที่เป็นคนทำเสียงสัตว์ตีกองเล่นทำวนตีกองไอ้ทอมบ้าอะไรเนี่ยนะคะเป็นคนสายทำนองเพลงนี้ค่ะแล้วก็คุณนฤทธิ์อารีเนี่ยร้องออกอากาศประมาณปี2492 9ประมาณนั้นค่ะนานมามากเลยจะประมาณ1213ค่ะก็มาร้องโดยพี่สมศักดิ์เทพนนท์ค่ะในเพลงของค่ายสถิตภูษาตราคุณคู่ค่ะ

0: นั่นก็คือเพลงที่ท่านแต่งเป็นเพลงแรกตามคำบอกของครูพรพิรุณเองนะคะคือเพลงมนต์จันทร์ท่านเป็นผู้แต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นท่านบอกมารู้ภายหลังว่าคุณอาทึกนินจันทร์เป็นผู้ใส่ทำนองต่อมาก็เลยมอบให้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องนอกจากนี้ครูพรพิรุณก็ยังบอกด้วยว่า
1: เขียนเป็นกลอนค่ะลักษณะเป็นกลอนเขียนกับคนที่อดีตเคยเป็นคนรักกันมากๆนะคะก็มาส่งให้น้ำหมานให้ครูสมานกาญจนพลินท่านก็ใส่ทำนองเป็นออกลูกไทยๆและช่วงนั้นคุณรงทองทองลั่นทมเนี่ยออกจากวงกรมโฆษณาวงกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ไปร้องอิสระก็ได้มาร้องเพลงนี้ก็ดังระเบิดระเทิงในยุคนั้น

นั่นคือเพลงชื่อเสียดายโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้และเป็นการบันทึกเสียงเพลงแรกเลยที่เป็นผลงานของครูพรพิรุณก็คือเพลงเสียดายนี่ค่ะฟังเพลงคิมหันพิศวาสโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ครูพรพิรุณใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่งชื่อ Summer Kiss Winter Tears นะคะเพลงที่สองคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงหนึ่งค่ะเป็นผลงานของท่านทั้งสองก็คือบางทีโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติฟังทั้งสามเพลงได้เลยนะคะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติคือ23กันยายนเราฟังเพลงผลงานของครูพรพิรุณกันมาส่วนหนึ่งแล้วฟังดอกไม้ไทรผลงานของครูพรพิรุณเช่นกันคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องร่วมกันและเพลงรักจากพรพิรุณเพลงนี้ครูพรพิรุณแต่งสำหรับเพลงนำในรายการโทรทัศน์ที่ท่านจัดนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเป็นผู้บันทึกเสียงสองเพลงในช่วงนี้ค่ะดอกไม้ไทรและเพลงรักจากพรพิรุณคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอภูณทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอการสิ้นตัณหาในทั้งเรื่องสั้นๆและเรื่องยาวโดยในเรื่องสั้นนั่นคือจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยคำถามที่ท้าวสักกะเทวราชไปถามพระพุทธเจ้าบางทีบางคนตั้งฟังไปวัดฟังธรรมแล้วก็กลับมาบ้านสู่เรือนของตนแล้วก็ฟังเพลงนี่เคสนี้เกิดขึ้นแล้วกับท้าวสักกะเทวราชโอ้ไปวัดถามคำถามอย่างดิบดีเกี่ยวกับว่าตัณหานี่มันจะสิ้นไปยังไงแต่กลับมาที่บ้านปุ๊บลืมไปแล้วงานเยอะงานเยอะนี่งานอะไรงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องอะไรเรื่องที่จะหาความบันเทิงเดี๋ยวเพลงนี้ก็ต้องฟังเดี๋ยวเกมนี้ก็ต้องเล่นเดี๋ยวโชว์นี้ก็ต้องดูแหมมันหลายอย่างนะเนี่ยงานมันเยอะเรื่องบันเทิงไงท่านฟังจนว่าท่านพระมหาโมกขลนะต้องไปแสดงฤทธิ์กันให้เห็นถึงความไม่ประมาทความที่จะต้องไม่ร้อนใจในภายหลังคนเราพอลืมเรื่องอะไรสำคัญสำคัญไปแล้วบางทีก็กลบเกลื่อนดูเรื่องเล็กๆน้อยๆพอตัวเองลืมเรื่องที่ว่าฟังเทศอะไรมาเสร็จเรื่องไงก็กลบเกลื่อนด้วยการที่ไปงั้นชวนไปดูบ้านบ้านฉันเพิ่งสร้างใหม่สวยงามดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจุลตัณหาสังคยสูตรและประสูตรที่สองในวันนี้คือว่าด้วยการสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรที่นำเสนอให้ฟังเป็นตอนที่หนึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะให้ฟังตอนจบเพิ่มเติมด้วยในเบื้องต้นของประสูตรที่สองนั้นเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าสาติที่มีความคิดเห็นความเข้าใจไปว่าวิญญาณนั่นแหละที่มันท่องเที่ยวไปมันเป็นผีเป็นวิญญาณที่ท่องเที่ยวไปหลอกหลอนคนนั้นคนนี้ท่องเที่ยวไปในภพโน้นภพนี้นี้เป็นความเห็นที่ผิดท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นมาจากตัณหาแล้วที่ถูกนั้นคืออะไรแล้วจะกำจัดตัณหาได้อย่างไรเนื้อหาในพระสูตรที่สองคือมหาตัณหาสังคยสูตรนั้นจะได้กล่าวไว้เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจุลตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่390ตอนท้าวสักกะถามปัญหามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิขระมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีต่อกระนั้นท้าวสักกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค

ได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับมาว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ข้อนั้นภิกษุได้สดับอย่างนี้แล้วว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเมื่อเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและย่อมรู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเป็นบทเป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท้าวสักกะผู้นี้ทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะจอมเทพทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วจึงยินดีจากนั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกู้แขนเข้าฉะนั้นกระนั้นท้าวสักกะผู้จอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมรั่งบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันเป็นทิพย์500ชนิดในสวนดอกบัวที่เป็นดอกบัวขาวคือดอกบุญตริกโดยทั้งนั้นดาวเจอทรงทอดพระเนตรเห็นท่าน

0: พระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วตรัสขึ้นว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ขอต้อนรับท่านนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้จอมเทพได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็ภาษิตใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันภาษิตนั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างไรก็ตามเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าได้ชนะสงครามเทวสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกลับจากสงครามนั้นข้าพเจ้าได้สร้างเวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทนั้นมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูตาคารคือเรือนยอด700แห่งในกูตาคารหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางอับสอน7องค์นางอับสอนองค์หนึ่งองค์หนึ่งมีเทพบำเรออยู่7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่อันน่ารื่นรมของเวทยันตปราสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงรับโดยดุษฎีภาพคือรับด้วยการนิ่งตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทกระนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสวรรณมหาราชจึงได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวละอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสสุวรรณมหาราชเมื่อนิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้กล่าวขึ้นว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลาย เห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่างามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงในขณะนั้นท่านพระมหาโมกขลนะจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้เกิดความสังเวชจึงได้บันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตประสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวก็ทันใดนั้นท้าวสักกะจอมเทพท้าวเวสสุวรรณมหาราชและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้เพราะนั้นท่านพระมหาโมกขลนะเมื่อทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงถามขึ้นว่าท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนเพื่อฟังธรรมกถานั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหาท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมกขลนะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยทำเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจันถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายอยู่ก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบปรมาจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ ท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจันถึงที่สุดมีที่สุดเป็นสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้ครั้นนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วจึงอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุกผารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสกะจอมเทพเมื่อเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานจึงได้ทูลถามท้าวสักกะผู้จอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างนั้นหรือท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าเทพธิดาผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราหรอกแต่เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอเป็นลาภของพระองค์แล้วหนอพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ตอนธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นกระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างอย่างนั้นหรือหนอพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าโมคคัลลานะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟังคือท้าวสักกะผู้จอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรได้ตรัสถามกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อท้าวสักกะถามอย่างนี้แล้วเราจึงตอบไปว่าท่านผู้เป็นจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุสดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามท ุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมกขลานะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลานะมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่396ตอนทิฏฐิของภิกษุสาติมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณ นี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณ นี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเกิดขึ้นเช่นนี้อย่างนั้นจริงหรือสาติข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณ นี้นั่นแลไม่ใช่อื่นต้องเที่ยวไปเล่นไปภิกษุเหล่านั้นปรารถนาที่จะปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันพระผู้มีพระภาค ตรัสแล้วโดยอเนกปริยายมิใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุบุตรชาวประมงเมื่อถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปตอนเพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจจะปลดเปลื้องภิกษุสาติบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อได้สดับดังนั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถามอย่างนี้สาติภิกษุก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นผมมีความรู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปลำดับนั้นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นเสียจึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสโดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุถูกพวกข้าพระองค์ทั้งหลายซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวยืนยันอยู่ว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อไม่สามารถจะปลดเปลื้องภิกษุสาติจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงได้มากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าตอนพระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสาติแล้วบอกว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านสาติจึงรับคำภิกษุนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปอย่างนั้นจริงหรือสาติภิกษุ จึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปนั่นไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณคือสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นนั้นนี้แหละเรียกว่าวิญญาณพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโมฆะบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเรากล่าวไว้โดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมฆะบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณพระนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือหนอข้อนั้นจะมีได้อย่างไรพระเจ้าข้าข้อนี้ไม่มีเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนั้นสาติภิกษุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิบัติแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมฆะบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตู่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดอย่างนั้นหรือภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่เราแสดงแล้วว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตู่เราขุดรากตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมฆะบุรุษนี้จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นคือวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปารมณ์ก็ ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่อาศัยโสตะคือเสียงและสัทธารมณ์คืออารมณ์ทางเสียงก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะคือจมูกและคันธารมณ์คืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมณ์คืออารมณ์ทางรสก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นพระอาศัยกายและโพธพารมณ์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นพระอาศัยมโนคือใจและธรรมารมณ์ก็นับว่ามโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเชื้อใดๆก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นๆคือไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยไม้ก็นับว่าไฟจากไม้ไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยป่าก็นับว่าไฟป่าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็นับว่าไฟหญ้าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมูลโคก็นับว่าไฟมูลโคไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอยากเหยื่อก็นับว่าไฟอยากเหยื่อฉันใดก็ฉันนั้นตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันธ์ทั้งห้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านี้มีหรือไม่เป็นอย่างนั้นหรือความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันห้านี้มีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์5นี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์5เกิดขึ้นเพราะอาศัยอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์5นั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารแม้นั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็พวกเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์5นี้เกิดขึ้นแล้วดังนี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์5เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์5นั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็หากเธอทั้งหลายจะพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่าเป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็หากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่านี้เป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะตอนปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหาร4ชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหาร4อย่างไร 1. อาหารคือคำข้าวกะวะลิงการาหารที่ยาบ้างละเอียดบ้าง 2. อาหารคือการสัมผัสหรือผัสสะอาหาร 3. อาหารคือความจงใจหรือมโนสัญเจตนาอาหารและ 4. อาหารคือวิญญาณหรือวิญญาณอาหารก็อาหาร4ชนิดนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็อาหาร4ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิด ก็เวทนานี้มีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นที่เกิดมีสังขารเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นที่เกิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปัญหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีไม่ใช่หรือหรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะพบเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมี ช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญพระอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีพระเจ้าค่ะในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระเจ้าค่ะในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าค่ะในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีพระเจ้าค่ะในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะมหาตัณหาสังคยสูตรยังมีต่อและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลตัณหาสังคยสูตรและมหาตัณหาสังคยสูตรในรายการธรรมรับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุฑามาทักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
9: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอจึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและ

รุ่นเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับซึ่งตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการเป็นผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในเช้าตรู่วันนี้นะคะมากับสายฝนโปรยปลายเบาๆนะคะ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่า
0: จริงๆแล้วตกตั้งแต่เมื่อวานช
1: ่
0: วงหัวค่ำนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เชื่อว่าฝนชุ่มฉ่ำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมาเยอะหน่อยนะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยประกาศจากทางการบอกว่าอ่ะมันเข้าสู่ภาวะเริ่มจะวิกฤตแล้วนะก
1: ็
0: เตรียมนะคะยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะ
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวฟ
1: ัง
0: ประกาศจากหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันข่าวยามเช้าพฤหัสบดีที่24กันยายน2569วันนี้นะคะเหมือนที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าข่าวสารเรามาอัปเดตกันมากมายค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณสายชนนีสั่งคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็ยังมีในส่วนของหน้าปัดวิทยุนะคะใครที่ติดตามรับฟังทางวิทยุไม่สะดวกฟังทางจอทางโซเชียลก็ฟังทางวิทยุได้ขับรถไปฟังไปหรือว่าทำงานบ้านไปเปิดไปฟังได้หลายช่องทางเลยใช่ค่ะ
1: และก็หลายคลื่นด้วยมีคลื่นอะไรบ้างครับพี่กบครับ
0: FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี105 MHz ค่ะส
1: ่
0: วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะ
1: ที่สำคัญเลยขอกระจายข่าวทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องอปมช.ซ
0: ึ่
1: งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์เราในการช่วยกันแบ่งปันข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยพ
0: ื้
1: นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างนะคร
0: ับ
1: ส่งข้อความมาพูดคุยในรายการได้เด
0: ี๋
1: ยวเราจะอ่านออกอากาศให้ฟังทั่วประเทศเลยเหนือใต้ออกตกนะครับถ้าได้ยินเสียงเราอยู่ในขณะนี
0: ้
1: สามารถร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการได
0: ้นะครับ
1: พื้นที่ของท่านฝนตกไหมม
0: ี
1: การเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ยังไงบ้างผ
0: ู
1: ้นำพื้นที่ท้องที่ท้องถิ่นเขาให้ความช่วยเหลือยังไงสามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได้นะครับ
0: มากันที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณเฟิร์สคะ
1: ผมข่าวสำคัญในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ดังนี้ครับในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระราชพิธี

0: ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาพิธีเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวินานพระวิมานนะครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา17นาฬิกาบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดพระราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ตลอดพิธีการครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่รอพระราชพิธีสำคัญแบบนี้นะคะในวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยค่ะมาที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะน้องเฟิร์สเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงโอ้จะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไม่ได้เนาะฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้ว
0: ตลอดทั้งคืน
1: ตลอดทั้งคืน
0: ในพื้นที่กรุงเทพเรานะฮะ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้ในภาพรวมแล้วพยากรณ์อากาศที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือมีฝนนะคะประมาณ 30% ของพื้นที่ก็ไม่เยอะนะคุณส่วนมากเนี่ยจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะของพื้นที่มีฝนตกมากในบางแห่งของนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนั้นมีฝนประมาณ 70% เยอะหน่อยค่ะคุณต
0: ้
1: องเตรียมตัวแล้วแหละนะคะใครที่อยู่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดที่อาจจะต้องเตรียมเรื่องของการ
0: อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำ
1: ด้วยนะคะใช่อย่างเช่นอยุธยาอ่างทองแบบนี้สิงห์บุรีเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยค่ะ70% ของพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยจะตกหนักๆเลยนะคะบริเวณอุทัยธานีค่ะชัยนาทไล่ลงมาเลยนะสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกวันนี้นะคะเยอะที่สุดของประเทศไทยเลย 80% ค่ะเพราะว่าเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมืองผลไม้ด้วย
0: ครับผม
1: ฝนเยอะๆเราก็ดีใจด้วยนะ
0: แต่ว่าเยอะเกิน
1: แต่ว่าคนที่ทำสวนผลไม้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของผลิตของเขาด้วย
0: การเกษตรน้ำมากไปก็ไม่ดีไปท่วมรากเน่าได้
1: เน่าอีกน้อยไปก็มีดีอีกนะคะเอาพอประมาณนะเทวดา
0: พอดี
1: นะคะบริเวณที่จะต้องระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีค่ะส่วนจะตกมากที่สุดนะคะในพื้นที่ของสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะไปดูที่ฝั่งตะวันออกกันหน่อยค่ะวันนี้ 70% ค่ะฝนเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะส่วนคลื่นนะคะคลื่นทะเลเนี่ยสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนเยอะหน่อยเนี่ยก็สูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะฝั่งตะวันตกของภาคใต้นะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะจะตกหนักๆเลยนะคะในบางแห่งของพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่ฝนเยอะหน่อยก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะกร
0: ุ
1: งเทพมหานครวันนี้นะคะทำใจนะค
0: ุ
1: ณทำใจยัง
0: ทำใจมานานแล้ว
1: เอารถอะไรมาเอาแบบนี้
0: ผมมารถเมย์ฮะ
1: สบายใจได้นะคะเตรียมร่มไว้เพราะวันนี้ 80% ค่ะ
0: ครับผม
1: ฝนก็จะมาในเวลาราชการนะคุณ
0: ตอนนี้เนี่ยนัง
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงนี่ฝนมากทั้งประเทศเลยนะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภาคใต้ทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนี่ไม่น้อยนะครับที่พี่กบเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคืออันดามัน 60% อ่าวไทยนี่ 70% กรุงเทพมหานครขึ้นมา 80%นะครับภาคตะวันออก 80% คือส่วนใหญ่ของประเทศไทยของเราเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการระมัดระวังซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างนะครับรัฐบาลเขาเตรียมการสถานการณ์น้ำยังไงนอกจากนั้นยังมีข่าวปลอมด้วยว่า จะมีการท่วมหนักเหมือนปี2554หรือเปล่าน
1: ะคร ับ
0: เดี๋ยวเรามาไขความลับกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้สำคัญนะครับจากกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่เรื่องนี้ครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือหรือเฟกนิวข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้จำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีด้วยส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนั้นวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งจะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและช่วยให้การใช้จ่ายเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วภายใน15วันเท่านั้นเอง
1: ค่ะมาดูของปภ.กันหน่อยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้เขามีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงค่ะซึ่งทางด้านปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำค่ะเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าคลองสาขาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะเพิ่มอีกประมาณเกือบสูงสุดนะคะประมาณเมตร70เซนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลชีน้ำร้ายค่ะและหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีส่วนที่อำเภอพรหมบุรีนั้นจะเป็นหมู่ที่3และหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้นะคะตำบลชีน้ำร้ายคือหมู่ที่1 2 3 4ส่วนตำบลทัพยาทัพยานั้นหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลพระงามหมู่ที่3และหมู่ที่6นะคะเตรียมความพร้อมค่ะปภ.ก็เลยได้มีการบูรณาการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS True NT ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบการฉุกเฉินนะคะเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสค่ะเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยด้วยซึ่งหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนาะผู้นำชุมชนได้หมดเลยนะคะหรือว่าติดต่อปภ.โดยตรงก็ได้ทางไลน์นะคะแอสไซ1784DDPM ค่ะหรือว่าสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับซึ่งเขื่อนเจ้าพยาก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่อำเภอสัพยานะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยด้วยกันนะครับก็พี่น้องประชาชนที่พี่กบแจ้งเตือนไปเตรียมความพร้อมได้แล้วนะเขาเชื่อว่าเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยไปถึงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอามาที่พื้นที่ส่วนกลางของบ้านเรากันบ้างที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราพูดคุยกันวันนี้ว่ามีฝนถึง 80% นั้นเรื่องนี้ครับนายชัดชาติ ขออภัยครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ย้ำกรุงเทพมหานครยังไม่วิกฤตจากการติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ฝนในกรุงเทพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า เรื่องน้ำท่วมตนเองได้สั่งให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นเสนานิคม1รามอินทรา5โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาบริเวณคลองลาดพร้าวด้วยนะครับล่าสุดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการจัดการเรื่องปัญหาขยะหน้าท่อเพราะครั้งที่แล้วนี่มีปัญหาเมื่อฝนตกลงมามีขยะไปอุดตันท่อนะครับได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปัญหาน้ำท่วมน้ำเหนือที่ไหลลงมานั้นขณะนี้ปริมาณน้ำยังไม่สูงมากนักไหลมาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ก็สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนกรณีที่ดราม่าเอาละมีดราม่าขึ้นมาเรื่องฝนตกหนักนะครับตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นตนเองก็ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะครับจะตกแช่หรือไม่นั้นต้องดูที่สภาพของลมด้วยนะครับแต่กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมไว้มากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพราะเมื่อมีการทักก็ต้องฟังในส่วนของกรุงเทพนั้นก็ดูพยากรณ์อากาศเป็นรายวันเหมือนกันนะครับรายสัปดาห์ก็ดูปัจจุบันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เตือนว่าอยู่ในระยะวิกฤตที่จะมีฝนตกหนักได้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศว่าจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากถึง120มิลลิเมตรนั้นและอาจจะมีน้ำเหนือลงมาสมทบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าจะต้องแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องน้ำเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลไม่ให้ท่วมคันกั้นน้ำส่วนเรื่องน้ำฝนในพื้นที่ก็สั่งให้มีการพร่องน้ำออกไปและดูเรื่องของการอุดตันของท่อระบายน้ำไม่ให้มีขยะไปขวางกั้นการไหลของน้ำดังนั้นต้องบอกว่าช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนั้นกับช่วงเวลาที่กรมชลประทานระบายน้ำลงมาจะไม่ประจวบเหมาะพร้อมกันอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำอยู่แล้วเป็นการสูบน้ำข้ามคันออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อว่ารอบนี้คงไม่ได้มีปัญหาขั้นวิกฤตที่จะมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมข้ามคันกั้นน้ำคงไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะ
1: ค่ะทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของการเตรียมต้อนรับนะคะสำหรับประเทศต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยก็คือการประชุม IMF นะคะนี่เลยเราเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ไหม
0: ครับผมโชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: อันนี้ใช่หรือเปล่า
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูทางเพจของเราก็จะเห็น
1: อันนี้ไม่แน่ใจ
0: แน่ใจได้เลยใช่เลยฮะ
1: อันนี้นะ
0: ครับ
1: คนสวยมากนะคะหลายๆประเทศนี้นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมผนึกภาคีเครือข่ายค่ะเร่งนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินเตรียมความพร้อมรับการประชุม IMF World Bank ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็จับมือกับการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยค่ะเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมกับเร่งนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆเนี่ยลงเข้าสู่ใต้พื้นดินเป็นที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นการยกระดับความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่จะรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็จะมีตัวแทนนะคะเป็นผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะคะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าปัญหาสื่อสายสื่อสารที่รกรุงรังนะคะอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครมานานแล้ว คือมันมีมานานตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือ 20-30 ปีแล้วแหละนะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไปเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานแล้วก็ให้ผู้บริการด้วยก็เลยจำเป็นต้องทำความเข้าใจใหม่ก็คือมาบูรณาการความร่วมมือวางแผนนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงดินให้เรียบร้อยค่ะเป็นการจัดระเบียบสายไฟแล้วก็การรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสำหรับแนวทางที่เขาจะดำเนินงานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3รูปแบบแบบนี้ค่ะก็คือรูปแบบแรกเขาจะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินแล้วก็รื้อถอนเสาไฟฟ้านำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณค่อนข้างมากก็เลยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมค่ะส่วนรูปแบบที่2จะเป็นการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินค่ะในกรณีที่ยังไม่สามารถที่จะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินได้ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างท่อใต้ดินที่มีอยู
0: ่
1: เพื่อที่จะให้สาย สื่อสารเนี่ยจำนวนมากเนี่ยถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ลดปัญหาสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าส่วนรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเลยค่ะก็คือจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยตรวจสอบแล้วก็รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมกับจัดระเบียบสายที่จำเป็นต้องใช้งานใหม่เนื่องจากว่ามีการประเมินว่าสายสื่อสารเนี่ยที่พาดอยู่ในพื้นที่จำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะคะแนวทางดังกล่าวนี้นะคะจะช่วยลดความรกรุงรังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะส่วนการดำเนินการ3รูปแบบนี้นะคะจะทยอยดำเนินการในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมระยะทางเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าการแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างเป็นระบบค่ะสำหรับพื้นที่สำคัญนะคะก็จะเร่งจัดระเบียบนำสายลงใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะก็จะมี
0: ที่ไหนบ้างครับ
1: สายบริเวณถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนแล้วก็บริเวณสวนลุมพินีค่ะซึ่งการทำงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านธุรกิจด
0: ้
1: านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดสำคัญค่ะที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆหน่วยงานค่ะทั้งการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานด้านโทรคมนาคมผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกันจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการวางระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยกลับมามีปัญหาขึ้นอีกครั้งในอนาคตค่ะโดยจะมีการจัดระเบียบสายแล้วเนี่ยหน่วยงานหรือว่าผู้บริการเนี่ยก็จะนำสายใหม่มาพาดบนเสาไฟฟ้าก
0: ็
1: จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้วยนะแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีการนำสายมาพาดใหม่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่แล้วนะครับที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาเรียกว่าทัศนียภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดูแล้วไม่สบายตาม
1: ันรกรุงรัง
0: ไปพันคันจนฝรั่งเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องหมายการค้าว่านี่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้แหละจะไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพจำเดิมๆตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนี่มีการพัฒนาสูงขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี
1: ้
0: ม
1: ี
0: การประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าจุดที่พี่กบกล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นจุดสำคัญของประเทศทั้งนั้นเป
1: ็
0: นย่านธุรกิจสำคัญซึ่งชาวต่างชาติที่จะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ถึง191ประเทศมีคนเข้ามานี่เชื่อไหมเป็นหมื่นนะ 15,000 คนโอ
1: ้
0: โหนี่คือว่าเยอะนะครับก
1: ็
0: จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยและที่สำคัญก็คือจะสร้างความประทับใจยังไงให้กับคนเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนะครับมามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินการนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วเราทุกคนนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต
0: ้
1: อนรับนานาประเทศด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
0: ครับ
1: คุณเฟิร์สคะ 6:29 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวก
0: ับ
1: คุณปู่บุญมาสีมาศพ
0: ัก
1: สักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทย ร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วการอภิปรายทั่วไป UNGA 81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจในการหารือและพบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมีโอกาสได้หารือกับนายเจมิสันเกลียผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศกันด้วยแล้วการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่ อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับและไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่23กันยายน2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับ Virtual Bank ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ TCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 4 ปีและ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช 2,569 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม 2,569 รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ทราฟฟี่ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำทราฟฟี่ฟองดู for education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลก การเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี15ถึง19ธันวาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองครับแล้วที่ประชุมก็รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังต่อไปนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระโกรธไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารงานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบGI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอชลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับ เอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: อ้าวต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวยามเช้าช่วงที่2นะครับ6นาฬิกา52นาทีอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับพี่กบครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วติดตามเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนช่องบ้านดำกบโป๊กก็เข้าใจ
0: น่ารักมาก
1: ส่งของขวัญมาได้นะคะส่งใจส่งมาได้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ทักทายกันคุณนันทิการพระรุ่งนะคะแล้วก็มีวัดเผาเครื่องนะคะเช้านี้ฝนตกครับขอบคุณค่ะมีคุณสมยศนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่มาบตาพุธค่ะคุณธราวุฒิคุณกบนะคะเช้านี้อากาศชุ่มฉ่ำฝนตกรินรินทั้งคืนตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะคะ
0: เป็นกำลังใจให้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละพื้นที
1: ่ใช่คุณนิคมคุณพัทรพรนะคะก็เข้ามาแล้วค่ะกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคะคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทีมงานผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณพับเพลิงคุณสุภาพนะคะคุณเฟิร์สทักทายกันหน่อยค่ะ
0: ครับตอนนี้นี่คนชมสดอยู่ในขณะนี้หน้าจอที่ผมดูเลยครับผ่านโทรศัพท์มือถือของผมนี่ก็100ท่านเข้าไปแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสดๆอยู่ในขณะนี้เลยนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเราได้นะครับหลายๆท่านส่งข้อมูลเข้ามาคุณคมสันบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสครับรายงานเข้ามาแล้วนะครับ
1: ค
0: ุณพี่พงษ์นเรศบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะ
1: ค
0: ุณโกศลอัธโสพลแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับผมวันนี้ฟ้าโปร่งฝนไม่มีที่กาฬสินธุ์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็สามารถทำกิจกรรมได้อย่างแบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนฝนแล้วจะต้องเป็นหวัดหรือน้ำท่วมนะก็แล้วแต่พื้นที่นะครับ
1: คุณวันดีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็คุณนิคมทันคำนะคะคุณนิคมคุณพยอมนักน้อย
0: ครับผม
1: หลายๆท่านที่เข้ามาคุณอเนกพิชัยด้วยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมจัดรายการเรายังมีเวลาที่จะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับใครที่จะฝากข่าวอะไรก็ฝากมาได้ทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวแฟนรายการของเราก็จะได้เข้ามาติดตามกันด้วยค่ะ
0: มาติดตามติดตามข่าวนี้สักนิดหนึ่งซึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ซึ่งเขาพูดเลยว่าไทยเนี่ยพร้อมรับการลงทุนนายกพบกับ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของอเมริกานะครับโบฟาไมโครซอฟแล้วก็พิมโก้นะครับมุ่งหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อความยั่งยืนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจาก3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย Bank of America Microsoft แล้วก็พิมโก้ณอาคาร Bank of America Tower ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกท่านก็ได้ย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและก็แหล่งเงินระหว่างประเทศรวมถึงการช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการลงทุนของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความพร้อมว่าในการเปิดรับนักลงทุนและมีความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและก็ปัจจัยที่สำคัญที่นักลงทุนพร้อมกับสถาบันการเงินระดับโลกเนี่ยนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและก็สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและก็ตอบโจทย์กับนักลงทุนได้ในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประสานความสัมพันธ์ที่ต่างประเทศ
1: ค่ะท่านก็เดินทางไปนะคะซึ่งได้นำเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเองด้วยนะคะ
0: พยายามดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งหลายประเทศเราจะเห็นว่าเขาถอนการลงทุนไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาเงินที่เขามาลงทุนก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เอาต่อที่อเมริกาเป็นไงมั่ง
1: ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก
0: ็
1: ร่วมลุ้นกันค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัตติการอําลอยนักดนตรีสาววัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นน้องยังเรียนอยู่เลยนะคะนักศึกษานักเรียนอยู่เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในรายการประกวดพรสวรรค์ระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนส์นะคะซึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็วันนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเราส่งแรงใจ ลุ้นได้แล้วก็ร่วมแชร์เน
0: า
1: ะ
0: เหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียว
1: การแสดงของน้องได้นะคะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นด้วยค่ะซึ่งน้องเน่เนี่ยได้สาดความเขาเรียกว่าความมันระเบิดเลยนะการแสดงเพลงฮิตระดับตำนานเลยค่ะของวง The Wise อะไรเนี่ย
0: สตรัท
1: ดิฉันก็เป็นเอางี้
0: เราก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วย
1: เป็นร็อกสไตล์ร็อกแล้วกันนะคะเป็นร็อกเมทัลที่ดุดันนะคะทรงพลังจนทั้งคอเนี่ยกรี๊ดสนั่นเลยดิฉันเข้าไปเห็นในภาพของในโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังฝีมือการดีดกีตาร์ที่ระดับขั้นเทพเลยนะคะเป็นบุคลิกบนเวทีที่ดึงดูดสายตาทุกวินาทีเลยค่ะใครที่ได้ชมเนี่ยก็จะแบบโอ้โหบางคนน้ำตาไหลเลยนะครบเครื่องจริงๆนะคะสำหรับน้องเนเน่อะมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เขาจะมีการตอนนี้เข้าสู่การประกวดแล้วแต่ว่าผลจะออกมาเนี่ย8นาฬิกาวันนี้นะคะ8นาฬิกาวันนี้24กันยายนมาลุ้นกันนะคะ
0: ครับเอเชียของเราหลุดเข้าไปในรอบโชว์นี่นะครับ4ชาติด้วยกันนะครับมีจีนมีไทยเกาหลีอีกชาติหนึ่งจำไม่ได้ละในอเมริกานี่มีชุมชนชาวจีน5ล้านคนมีชุมชนเกาหลี2ล้านคนการโหวตนี่เขาให้คนในอเมริกาโหวตเท่านั้นนะครับ
1: เรา
0: ได
1: ้
0: โหวตไม่ได้แบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโหวตไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือดูแชร์แล้วก
1: ็
0: ช่วยกันดูกันเยอะในวิวของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันถ้าเกิดวันนี้น้องเขาโชคดีหรือฝีมือเนี่ยคนอเมริกันรักน้องจริงเนี่ยน้องจะเป็นแชมป
1: ์
0: 34ล้านบาทน้องจะได้ไปนะครับวันนี้เรามาร่วมลุ้นกันตอน8นาฬิกาซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่สำคัญคือน้องได้ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าเด็กไทยเก่งแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญเยอะ
1: ค่ะค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเน่ๆนะคะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ6นาฬิกา58นาทีนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรา2คนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระ